0: แพทย์นะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวโฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวโฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พันตำรวจเอกนพดลดิเรกวัฒนสารผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านศาลาใหม่ตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน474กระสอบรวมกว่า 4,500,000 มวนมูลค่าความเสียหายกว่า165ล้านบาทโดยไม่พบผู้ครอบครองหรือผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบอย่างจริงจังเพื่อสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและลดการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดท้ายมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมากล่าวขอโทษต่อสาธารณะเป็นกรณีพิเศษหลังแผนการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อบริหารสิทธิเชิงพาณิชย์ขององค์กรและเปิดขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกถูกต่อต้านอย่างหนักจนต้องยุติแนวความคิดผลักดันโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดอินเตอร์ไพรส์หลังจากการประชุมฉุกเฉินที่สำนักงานใหญ่ของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาในประเทศมาร็อกโกจบสิ้นลงโดยอินฟานติโนยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการผลักดันโครงการดังกล่าวซึ่งถูกวางไว้เป็นบริษัทย่อยสำหรับดูแลสิทธิประโยชน์เชิงพาณิชย์ของฟีฟ่าในอนาคตผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่4เวียดนามชนะกัมพูชา3-1สิงคโปร์เสมออินโดนีเซีย1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบแรกคู่ที่น่าสนใจวีคอมวันเดอร์เรอร์แพ้สติฟเน็ต1-2วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ชนะพอร์ชเวล3-0มิดเดิลสโบรชนะเรคแฮม1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสอิสตอริโอเสมอฟอร์มาลิกัว1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP โทรระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเภทเชดอลรอบ32คนสุดท้ายทลอนกริกปูนักเทนนิสหนุ่มมือ69ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ชนะมาติโออาร์ดันดี้คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ30ของโลกและเป็นมือ35ของรายการ2-1เซต3-6 6-4 และ6-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับฟังพร้อมกันทั่วประเทศนะครับสำหรับรายการนี้นะครับ
1: ครับในช่วง 7:05 น.โดยประมาณนะครับถึง 7:30 น.ทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM โอ้คุณนพดลครับยังสะเทือนใจไม่หายยังใจหายอยู่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี
2: ้ครับ
1: ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนี่ยนะครับ
2: อยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณสุธีเท่าไหร่นะ
1: ใช่ครับเป็นโรงเรียนที่ลูกชายผมเองก็เรียนอยู่ที่นั่นเมื่อหลายปีก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้ตกใจช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งคนไทยทั่วทั้งประเทศก็คงจะติดตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงเมื่อวานนี้แม้จนถึงณขณะนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือแรงจูงใจให้เยาวชนตัวน้อยเนี่ยนะครับไปปลิดชีวิตผู้คนได้ถึงขนาดนั้น
2: นะฮะเขามีความแค้นอะไรอยู่ลึกๆหรือเปล่านะฮะเขากระทำอย่างไรถึงคิดแล้วก็กระทำแบบนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนต้องการที่อยากจะรู้นะครับ
1: กับคุณผู้ฟังเองที่ติดตามรับฟังในช่วงนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเมื่อวานนี้ก็เกริ่นกล่าวสั้นๆว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเด็กนักเรียนชั้นม.ต้นเท่านั้นเองนะครับที่ได้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปก่อเหตุยิงครูยิงเพื่อนนักเรียนนะครับส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายที่ช็อกไปกว่านั้นอีกก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจค้นที่บ้านของน้องคนนี้เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ต้องตะลึงครับเพราะว่าไปเจอศพคุณปู่แล้วก็คุณย่าที่นอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านด้วย
2: ครับแสดงว่าก่อนที่จะมาที่โรงเรียนเนี่ยนะฮะเขาก็มีการสังหารปู่กับย่าก่อนแล้วนะครับ
1: ครับก่อเหตุมาก่อนแล้วตำรวจเข้าไปในพื้นที่ไปที่บ้านซึ่งอยู่ในซอยลาดวัดลาดประดุกเนี่ยนะครับแล้วก็มีญาติก็มาให้ข้อมูลบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักทีเดียวแหละนะครับอยู่เงียบสงบพูดจาไพเราะนะพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่กับย่านะครับแล้วก็ดูสงบดีหมายถึงว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่สะท้อนถึงความรุนแรงอะไรเงี้ยนะก็พาให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็พูดถึงว่าเป็นเด็กติดเกมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ก็ตามข่าวบอกว่าเขาชอบเล่นเกมนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าจะเล่นเกมอะไรลึกขนาดไหนเราก็ไม่รู้ได้นะครับ
1: ครับ
2: หรือเกมบางเกมเนี่ยมันก็บ่มเพาะความรุนแรงได้โดยไม่รู้ตัวนะครับ
1: ใช่ครับบางคนก็สงสัยไปอีกว่าเอ๊ะรู้จักอาวุธปืนใช้อาวุธปืนเป็นได้อย่างไรนะครับแล้วไปเห็นไปรู้วิธีการในการใช้อย่างไรเพราะบางคนขนาดเราท่านๆเนี่ยนะบางทีโตมาขนาดนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ปืนด้วยซ้ำไปนะครับพาให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เด็กคนหนึ่งขับรถกระบะออกมาแล้วก็ไปขับชนพระธุดงค์เมื่อเดือนก่อนนั่นนะฮะก
2: ็
1: หลายคนก็ช็อกเหมือนกันว่าเด็กขนาดนี้ขับรถได้แล้วก็ขับรถในระยะทางไกลขนาดนี้จนกระทั่งเกิดเหตุแบบนี้นะครับผู้ใหญ่บางคนยังขับไม่เป็นเลยนะเกียร์กระปุกเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้สื่อการเรียนรู้ของเด็กนี่นะก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายนะครับ
1: ครับก็สรุปว่าแม้อายุน้อยๆนะครับอายุ10ขวบ11ขวบ12ขวบหรืออยู่ในวัยประถมหรือวัยมัธยมต้นนี่ก็อย่าได้คิดว่าเขายังเด็กนะจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรลักษณะอย่างนี้ได้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พาให้หลายคนก็ตื่นตัวโดยเฉพาะการที่มีอาวุธ อยู่ในครอบครองนะครับปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีเอาออกมาเช็ดออกมาขัดใช่ไหมฮะหรือว่าทำให้ลูกรู้ว่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่นะ
2: นะโอ้อันนี้นะจริงๆก็จะนำมาขัดบำรุงรักษาใช่ไหมฮะเพราะว่าสิ่งของพวกนี้มันต้องมีการบำรุงรักษาไงไม่งั้นมันก็จะอาจจะมีการขึ้นสนงสนิมอะไรต่างๆสนิมมันจะเกาะแล้วก็จะเสียหาย
1: คือ
2: ถ้าจะนำมาทำความสะอาดเนี่ยก็ต้องเงียบๆแล้วกันนะครับ
1: ก็มิดชิดนะฮะมันไม่ใช
2: ่นะอย่าถ้าลูกหลานอยู่ด้วยเนี่ยไม่ควรที่จะทำตอนนั้นนะครับ
1: ครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: บวกกับเคยได้สมมติว่าไปเล่นเกมนะเกมยิงต่อสู้อะไรต่างๆแล้วก็วันหนึ่งเกิดนึกว่าไอ้แม่ถ้าได้สัมผัสของจริงก็คงจะเข้าท่าไม่เบาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เห็นว่าของจริงก็มีอยู่รู้ที่เก็บรู้ที่ซ่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยที่หลายคนนะฮะที่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้กันนะครับเคยเห็นแต่ข่าวต่างประเทศใช่ไหมฮะว
2: ่
1: าประเทศนั้นประเทศนี้มีเด็กมีวัยรุ่นนะฮะยิงในโรงเรียนนะเราก็ได้แต่สะเทือนอกสะเทือนใจข้ามทวีปมาแล้วนี่ไม่นึกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าปากซอยบ้านเองนะ
2: ครับสิ่งที่ผู้ปกครองหลายคนเขาก็กังวลนะเวลาลูกหลานไปเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าหากว่าลูกหลานเข้าเรียนแล้วเนี่ยนะฮะคือหลายโรงเรียนเนี่ยเขาจะส่งระบบเข้ามาที่มือถือระบบดีสกูลนะครับ
1: ครับ
2: ผู้ปกครองก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งแต่ทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันก็ไม่แน่ว่าจะไม่เกิดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: มันก็มีโอกาสที่จะเกิดได้นะและที่สำคัญก็คือเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ต้องยอมรับว่ามีแทบทุกโรงเรียนครับคุณสุธีฮะ
1: การล้อการเรียนกันเนี่ย
2: ต้องยอมรับความจริงก่อนนะล้อเรียนนะเห็นเพื่อนอ่อนแอก็ยิ่งกระหน่ำซ้ำเติมไปก็มี
1: ก็กลายเป็นความรู้สึกกดดันสะสมใช่ไหมฮะ
2: รุ่นผมเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนผมเคยเห็นนะรุ่นผม
1: ครับ
2: คือล้อจนเพื่อนต้องออกจากโรงเรียน
1: โ
2: อ้อันนั้นก็ว่ารุนแรงแล้วนะ
1: ครับก็เดี๋ยวว่าหลบไปนะไหนๆก็ถูกล้ออยู่ทุกวันก็หลบไปเลี่ยงไป
2: ไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียน
1: ทำนองนั้นแต่ในกรณีนี้สมมติว่าถูกล้อถูกเรียนถูกบูลลี่อย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็พลันนึกว่าก็มีสิ่งที่จะเอามาตอบโต้ได้อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ก็เป็นเหตุที่เป็นไปได้เอาอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็คงจะมีข้อสรุปนะครับจากฝ่ายที่ชันสูตรหรือว่าตรวจสอบอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเห็นเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตก็ไปรุดไปถึงที่โรงเรียนตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเหตุนะครับ
2: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็จะต้องถอดบทเรียนแล้วว่าแล้วแนวทางในการป้องกันควรจะต้องทำอย่างไรนะครับ
2: ครับก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันแลคุณครูนะฮะ
1: ครับ
2: รวมไปถึงเพื่อนที่ต้องมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันในห้องเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญมากๆนะครับ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าใครอ่อนแอก็ต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ช่วยกันประคับประคองนะครับ
1: ครับคือเพื่อนบ้านเนี่ยก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่กันดีสงบดีเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรพูดจาไพเราะด้วยนะภายใต้ความเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะในสภาพจิตใจนั้นเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสได้พูดคุยสนทนาบอกเล่าปัญหาอะไรต่างๆให้ได้ฟังกันนะครับก็คงจะได้ช่วยหาทางออกให้ได้นะครับบางคนก็คิดว่าเห็นลูกเงียบๆนั่งเล่นเกมดีไม่ไปดื้อไปซนที่อื่นก็นึกว่าคงไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมครับ
2: ตามประสาวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยนะเขาเจอเหตุการณ์อะไรมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่าครับคุณสุธี
1: ครับ
2: จนกระทั่งเขาแบบอาจจะถึงเกือบขีดสุดถ้าคิดว่าผู้ปกครองเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าญาติเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังอยู่ดีนะ
1: ครับหรือบางคราวผู้ปกครองเองนะฮะก็อาจจะใส่ใจถึงขนาดว่าทักทายถามไถ่ไปยังคุณครูประจำชั้นนะฮะ
2: ค
1: ุณครูประจำชั้นที่เป็นคนช่างสังเกตก็อาจจะเห็นถึงความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับจะโยนให้คุณครูทั้งหมดเลยก็ไม่ได้หรือคุณครูจะโยนให้ผู้ปกครองทั้งหมดก็คงไม่ได้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
2: ครับนะฮะเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างๆเห็นว่าทางกองทัพบกก็ส่ง ชุดแพทย์ฉุกเฉินศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะฮะ
1: ใช่ครับ
2: เข้าไปช่วยเหลือด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานเท่าที่ติดตามข่าวเมื่อช่วงบ่ายวานนี้เนี่ยนะครับก
2: ็
1: บอกว่ารับผู้บาดเจ็บ3รายอยู่ภายใต้การรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ
2: ครับทหารก็ช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็เห็นว่าพี่ทหารเนี่ยเขาก็ไปบริจาคโลหิตด้วยนะที่โรงพยาบาลพระนางเกล้านะครับ
1: ใช่ครับทีมแพทย์นะครับหรือชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่า EMS เนี่ยนะครับ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับศูนย์อุบัติเหตุของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยนะครับส่งเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุทันทีนะครับทันทีที่ทราบข่าวว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้การสั่งการของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกับประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อวางแผนการเข้าปฏิบัติแล้วก็เตรียมความพร้อมในการคัดแยกแล้วก็ให้การรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนครับ
2: ครับก็ถือว่าทำอย่างเร่งด่วนนะครับหลังจากที่แบบเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆได้แล้วเนี่ยนะครับพื้นที่มีความปลอดภัยชุดแพทย์ฉุกเฉินอุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยฮะก็เห็นว่าได้รับผู้ป่วยที่เป็นนักเรียน2รายด้วยกันใช่ไหมครับที่บาดเจ็บจากการถูกอาวุธเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ผ่าตัดเรียบร้อยเนาะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนั้นพ้นจากภาวะวิกฤตโดยเร็วที่สุดนะครับ
2: ครับ
1: ก็ยังได้รับการประสานให้เตรียมรับผู้ป่วยเพิ่มเมื่อวานนี้นะครับเป็นเพศชายหนึ่งรายจากโรงพยาบาลบางบัวทองคือตอนหลังจากเกิดเหตุก็ส่งไปที่โรงพยาบาลบางบัวทองก่อน
2: แล้วก็ส่งต่อมา
1: ใช่ครับเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับจากชุดจราจรโครงการพระราชดำรินะครับส่งผลให้ปัจจุบันนี้นะครับมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั้น3รายครับ
2: ครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับ
1: ครับกองทัพบกเองก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะระดมทรัพยากรทุกส่วนนะครับอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของกรมแพทย์ทหารบกตลอดจนกำลังพลในส่วนอื่นๆเช่นการไปร่วมบริจาคโลหิต
2: ครับ
1: เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้นะครับ
2: ครับก็เรียกว่าช่วยกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับ
1: ครับ
2: หลายๆหน่วยก็เข้าไปช่วยกันเนี่ยนะฮะก็ดูเป็นภาพรวมของพลังสามัคคีนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับเอาเป็นว่าเป็น เหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะต้องคิดกันต่อไปก็คือว่าจะมีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเรื่องของการตรวจอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่คิดว่าวันจันทร์ที่จะเปิดเรียนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: วันจันทร์นี้หลายโรงเรียนก็จะเข้มมากขึ้นเราจะตรวจเป้กระเป๋านักเรียนนะก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะครับ
1: ครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนใช่ไหมฮะที่เกิดเหตุนักเรียนจากโรงเรียนนี้เหมือนกันที่พลัดตกจากอาคารนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องสะเทือนใจของโรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งนี้นะครับลูกแม่รำเพยเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: เสียอกเสียใจสะเทือนขวัญสะเทือนใจมาแล้วยังไม่ทันหายอาการโศกเศร้าเสียใจนั้นเลยนะครับก็มามีเหตุการณ์สะเทือนใจยิ่งกว่าเกิดขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะการสูญเสียรองผู้อำนวยการสูญเสียคุณครูแล้วเป็นคุณครูที่แหมได้รับรางวัลดีเด่นด้วยนะ
2: ครับ
1: ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเพียงวันเดียวเองที่ได้รับรางวัลนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหไม่รู้จะยังไงเลยนะครับในส่วนของหัวจิตหัวใจของครอบครัวผู้สูญเสียนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ครับเดี๋ยวนี้หลายโรงเรียนครับคุณสตรีฮะนอกจากจะมีการซ้อมในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยซ้อมดับหนีดับหนีไฟอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
2: เขาก็ซ้อมในส่วนนี้ด้วยนะในส่วนที่หากว่ามีบุคคลเข้ามาถืออาวุธเข้ามาในโรงเรียน
1: ครับ
2: นะเขาก็ซ้อมด้วยนะเห็นโรงเรียนลูกชายผมก็ซ้อมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนฮะ
1: เพื่อเอาตัวรอด
2: ใช่ใช่ครับจะได้ทำถูก
1: เวลาที่เกิดเหตุ อย่างน้อยที่สุดก็ตั้งสติได้บ้างไม่ใช่ว่าสเปะสปะใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าผู้ที่ก่อเหตุมีอาวุธเป็นมีดจะทำยังไงถ้ามีอาวุธเป็นปืนจะทำยังไง นะครับคอยฟังสัญญาณเตือนจากตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกับการซักซ้อมดับเพลิงซ้อมหนีไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซ้อมไว้ดีกว่าไม่ซ้อมแน่ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: แน่นอนนะฮะ
1: ครับ
2: เอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปทางฝากฝั่งของข่าวทหารกันนิดนึงแล้วกันนะครับคุณสุธีฮะ
1: ใช่ครับก็ไปดูในส่วนของกองทบกรวมพลังจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับไปรวมพลังจิตอาสาพระราชทานกันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเนี่ยวัดที่มีหลวงพ่อโตสัมปกงเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ฝั่งธนเนี่ย
2: ก็ไปร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีด้วยนะฮะมีก็มีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็กระทรวงแรงงานนะ
1: ครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับขึ้นมาประรบในโอกาสวันแม่แห่งชาตินี่แหละนะครับโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับ
2: ครับก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับ
1: ครับเช่นมีพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับการเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางครับ
2: มีโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับ
1: ครับ
2: มีบริการทางการแพทย์การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ครับ
1: การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผมอาร์มี่บาร์เบอร์เนี่ยนะฮะ
2: นะฮะแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะแล้วก็บำเพ็ญสาธารณกุศลด้วยนะครับ
1: ครับโดยประธานคณะที่ปรึกษากองทบกก็ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวัดแล้วก็เยี่ยมชมจุดบริการประชาชนด้วยครับ
2: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับก็พลังของจิตอาสานะครับก็ไปบางทีก็ไปปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดนะตามวัดวาอารามต่างๆนะครับ
1: ครับ
2: มากมายทีเดียวครับ
1: ครับด้วยความสำนึกระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เรียกว่าตลอดช่วงระยะเวลา70ปีที่ทรงครองศิริราชสมบัตินะฮะก็มีพระองค์อยู่เคียงคู่พระบารมีเรียกว่าในหลวงเสด็จไหนสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จด้วยนะครับไปพระราชทานความสุขนะครับให้แก่ประสบนิกรเสมอมานะครับนี่คือสิ่งที่ปวงชนชาวไทยตระหนักแล้วก็ประจักษ์ด้วยดวงตาและดวงใจมาตลอดโดยเฉพาะท่านที่เกิดทันนะฮะในยุคสมัยรัชกาลที่9แล้วก็ได้เห็นพระราชกรณียกิจครับ
2: ครับตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับกองทัพบกและหน่วยงานทหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับจากกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับก็เห็นว่าในโดยเฉพาะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะน่าจะมีจิตอาสาชุดใหญ่นะครับที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศนะครับ
1: ครับวันแม่ในแต่ละปีนะฮะกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นถ้าเป็นรุ่นเราๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการไหว้แม่ใช่มั้ยฮะจากกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่ซึ่งในปัจจุบันในบางโรงเรียนก็ยังจัดอยู่แต่บางโรงเรียนก็อาจจะปรับรูปแบบไปนะนะเพราะว่าเข้าใจในสถานภาพนะของเด็กๆปัจจุบันนี้ปัญหาการหย่าร้างมีเพิ่มมากขึ้นนะ
2: ครับ
1: ครับบางคนก็อยู่กับปู่กับย่าเนี่ยอย่างกรณีที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้นะครับพ่อแม่ก็แยกทางกันไปลูกก็อาจจะไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ได้อยู่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีการจัดกิจกรรมไหว้แม่คนอื่นก็มาหมดแต่แม่เราไม่รู้อยู่ไหนนะครับบางโรงเรียนเองเวลาจัดกิจกรรมก็จะคำนึงนึกถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
2: ครับก็ปรับกันไปตามยุคตามสมัยนะครับ
1: ครับยังไงก็ตามก็หัวใจนะหัวใจดวงน้อยๆนะครับเด็กที่เกิดมาลืมตาดูโลกเพิ่งจะ13 14ปีแรกนะครับเรามองยังไงก็คือเด็กใช่มั้ยดูบริสุทธิ์ดูใสๆนะครับยังไม่ได้มีเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเลวร้ายแต่ว่าบางทีสิ่งที่ สะท้อนออกมานะฮะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าน้องเจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างอะไรคือสิ่งที่มาสิงสู่อยู่ในใจจนเป็นเหตุทำให้ทำเรื่องสะเทือนขวัญเช่นนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่ากรมสุขภาพจิตนะของกระทรวงสาธารณสุขเองก็คงจะทำงานหนักเหมือนกันในช่วงนี้นะ
2: ใช่นะฮะอาจจะต้องมีการเข้าไปบรรยงบรรยายในโรงเรียนมากขึ้นนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: นะต้องตระเวนไปนะครับ
1: ครับเพราะว่าในภาวะที่เกิดความตึงเครียดหรือว่าภาวะความหวาดกลัวรุนแรงเฉียบพลันเนี่ยนะจะมีภาวะสุขภาพจิตที่กลัวกับเหตุการณ์อาจจะต้องประกาศปิดโรงเรียนเลยก็มีนะใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับทุกคนยังอยู่ในภาวะที่โอ้เรียกว่าจิตใจไม่ปกติไม่นิ่งพอที่จะมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะอาจจะต้องหาวิธีการโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ในห้องเรียนตอนนั้นกำลังวิ่งหนีลูกกระสุนเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นคุณครูล้มไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่รู้จะลบเลือนได้อย่างไรในเวลารวดเร็วนะ
2: ใช่ครับทีมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าแล้วนะครับ
1: ครับนะเพราะนั้นก็คัดกรองนะก็บอกว่าต้องเร่งคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนแล้วก็คุณครูตลอดถึงบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะความเครียดหลังกับเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญต้องได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็ดูแลโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: ครับและที่สำคัญในเรื่องของการอาจจะไปบูลลี่เพื่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ให้โรงเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับ
1: ครับ
2: บางโรงเรียนเขาก็ให้เด็กนักเรียนมาบอกคุณครูได้เลยนะถ้าว่าโดนเพื่อนล้อเลียนในสิ่งที่เราไม่ชอบแบบซ้ำๆเดิมๆอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
2: นะคุณครูก็จะต้องเข้าไปจัดการในส่วนนี้ด้วยนะครับ
1: แบบต่อไปก็คงจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้มากขึ้น
2: ใช่ใช่ต้องพูดกันคุยกันมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าแล้วเธอทนไม่ได้แหละเพื่อนว่าแค่นี้อะไรไปวันเข้ามันก็นะเด็กนะ
1: ครับบางทีเพื่อนไม่มีปัญหาอะไรแต่พอคุณครูพูดซ้ำบ่อยๆเข้านะกลายเป็นเหมือนตัวตลกของเพื่อนๆไปนะครูเองก็ชอบใจว่าพูดเรื่องนี้ทีไรนักเรียนขำทุกทีนึกว่าเป็นอารมณ์ขัน
2: โอ้เด็กบางทีเขาก็ไม่ชอบนะ
1: ไม่ชอบใช่ครับนี่แหละบางที
2: มันก็ไปเป็นระเบียบไปล้อว่าเขาเหยินอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับนี่ครับเรียกว่านอกจากจะไม่ขำทำให้นักเรียนเครียดเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะบางทีเข้าใจผิดนะเป็นความเข้าใจผิดครูอาจจะเข้าใจผิดคิดว่านี่คือบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนานนะครับไปล้อนักเรียนคนใดคนหนึ่งแล้วเกิดเสียงเฮฮาขึ้นมาในห้องเนี่ยโอ้บรรยากาศเรียนสนุกดีแต่คนที่โดนล้อนี่อาจจะไม่รู้สึกสนุก
2: ครับใช่เลยครับนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการฝึกทำการรบของทหารม้าบรรทุกยานเกราะกันหน่อยดีมั้ยครับคุณสุธีฮะ
1: ปรับเหลือเวลาอีกสักประมาณ1นาทีน่าจะได้อยู
2: ่ทันมันยังพอได้อยู่นะครับเป็นการฝึกแบบสมจริงนะสร้างความพร้อมรบรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งผู้บัญชาการฐานบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับ
1: ร่
2: วมกับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชานะก็ไปตรวจเยี่ยมการฝึกที่ของกรมฐานม้าที่2กองพลฐานม้าที่1นะในพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่3จังหวัดสุโขทัยนะครับทางภาคเหนือนะครับ
1: ครับโดยมีพลโทวรเทพบุญยแม่ทัพภาคที่3แล้วก็พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองพลฐานม้าที่1ให้การต้อนรับครับ
2: ครับก็ถือว่าเรื่องของการฝึกอะไรต่างๆเนี่ยกองทัพบกก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะเพื่อความพร้อมรบครับคุณตุตีฮะ
1: ใช่ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับณศิยาโลกวัฒโนนะครับไม่ควรเป็นคนรกโลกถึงเป็นสุภาษิตประจำโรงเรียนเนี่ยนะครับเชื่อว่าทุกคนเองก็คงจะจดจำแม่นยำนะครับก็ขอเป็นกำลังใจในนามของรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทุกรายการครับผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
0: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สวัสดีวันเสาร์รักแท้แพ้อะไรไม่รู้แต่เราอ่ะแพ้บุฟเฟ่ครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 8:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายข่าวที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยังต้องติดตามกรณีเด็กวัย14ที่ก่อเหตุกราดยิงเชื่อวางแผนก่อเหตุเป็นขั้นตอนเตรียมเข้มงวดตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศขณะที่โรงเรียนเทพศรินทร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบออก6มาตรการเข้มพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดส่วนทุจริตท้องถิ่นใกล้ได้ข้อสรุปติดตามประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: เด็ก14ปีใช้ปืนก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยเสียชีวิต9รายบาดเจ็บมากกว่า10รายสลดพบปู่และย่าถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักนายกลงพื้นที่ติดตามเหตุกราดยิงในโรงเรียนสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศยศชนันวอนงดแชร์ภาพเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนขอคำนึงถึงสุขภาพจิตครูและนักเรียนองค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการไว้อาลัยต่อเหตุดังกล่าวเรียกร้องเร่งดูแลเยียวยาผู้ประสบเหตุทุกรายและต้องดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งระยะสั้นและระยะยาวรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่เด็กนอนกลางวันบาดเจ็บนับ10คนแพทย์นิติวิทยาศาสตร์เผยผลชันสูตรทะลุโซโรพบภาวะหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ยังไม่ฟันธงสาเหตุการเสียชีวิตรอผลตรวจสารพิษและข้อมูลจากประเทศจอร์เจียคาดสรุปผลได้ 1-2 สัปดาห์ทีมวิจัยเสือโคร่งเปิดหลักฐานจากกล้องดักถ่ายระบุตัวตนเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตเป็นเสือวัยรุ่นลูกของแม่เสืออภิญญาชี้ยังไม่เข้าข่ายเสือกินคนพร้อมติดตามพฤติกรรมต่อเนื่องรังสิมันต์โรมเผยกรรมธิการได้ข้อมูลใหม่ปมสอบท้องถิ่นชี้เอกสารประชุมปี2567มีชื่ออนุทินระบุหากจบแค่ข้าราชการเท่ากับตัดตอนการเมืองนายกโต้โรมยืนยันไม่เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันนายกไม่มีหน้าที่ดู TOR แต่มีหน้าที่หาคนผิดมาลงโทษในขณะที่ผลทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นพบ 5,925 คนแก้ไขคะแนน 12,000 คนสอบผ่านจริงกลุ่มทุจริตเตรียมถูกเพิกถอนส่วน97คนที่คะแนนผ่านแล้วแต่แก้ไขให้คะแนนเพิ่มขึ้นประกาศไปก่อนและให้ปปช.สอบสอยทีหลังอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันจัดสอบตามเงื่อนไข TOR พร้อมเตรียมสู้คดีส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก7คนเข้าพบพนักงานสอบสวน10สิงหาคมนี้กระทรวงการต่างประเทศแถลงโต้ทอมแอนดรูที่อ้างส่งแถลงการสิทธิมนุษยชนพาดพิงไทยให้ไทยล่วงหน้าเป็นเพียงการส่งอีเมลร่างข้อความบางส่วนผิดวิสัยการสื่อสารและไทยตอบอีเมลถามความชัดเจนเพิ่มเติมแล้วแต่ไม่ได้มีการตอบกลับแต่อย่างใดด้านโฆษกกองทัพบกชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์บังเกอร์ตามแนวชายแดนยืนยันไม่มีข้อกำหนดตายตัวเรื่องมาตรฐานแต่ต้องออกแบบตามภัยคุกคามและหลักยุทธวิธีของแต่ละพื้นที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือชายแดนแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำอนุสรธรรมใจตะโกนเรียกร้องสันติภาพระหว่างประธานวุฒิสภาต้อนรับมินออนไลน์ที่รัฐสภายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีระเทพพงษ์เงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายจริงๆเลยนะคะคุณอาถาคองพิภพก็เรียกว่ามือแม่นะคะไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดครั้งไหนอย่างไรนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ให้อภัยเสมอเลยนะคะก็เลยเปิดเพลงนี้ให้ฟังค่ะแล้วก็เป็นเดือนสิงหาคมเดือนสำคัญเป็นเดือนแม่แห่งชาติด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะคะความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะก็เลยมอบเพลงนี้ให้ฟังกันแต่เช้าเลยนะคะก็เขาเรียกว่าก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะประชาชนนะคะก็ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาค กันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตชาติถนนอังรีดูนางหน่วยบริการโลหิตชาติประจำทั้ง7แห่งค่ะที่สถานีกาชาติ11วิเศษนิยมที่บางแคไปกันได้ค่ะ The Mall Stone สาขาบางแคอยู่ที่ชั้น3นะคะส่วนสาขาบางกะปิก็อยู่ที่ชั้น2ค่ะ The Mall Stone สาขางามวงวานอยู่ที่ชั้น5นะคะแล้วก็สาขาท่าพระก็ไปกันได้ที่ชั้น1ศูนย์การค้า Emporium สุขุมวิทอยู่ที่ชั้น M บ้านทรงไทยย่านวงสว่างค่ะหรือไม่ก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศหรือไม่ก็ที่โรงพยาบาลสาขาการบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนะคะก็เรียกว่าใกล้พร้อมใจพร้อมก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะงดในด้านของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ยาที่ใครรับประทานอยู่นะคะก็งดก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มในด้านของหรือว่าน้ำอะไรแบบนี้บำรุงร่างกายให้พร้อมแล้วก็สามารถที่จะไปบริจาค กันได้ตลอดเดือนสิงหาคมค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนีพันปีหลวงนะคะหรือไม่ก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกของเราก็จัดงานการวันอังคารที่11สิงหาคมช่วงเช้านะคะในช่วงของเวลา 8:20 นก็จะมีกิจกรรมถวายพระเกียรติพิธีถวายสักการะวางผ่านพุ่มเป็นดอกไม้สดโทนสีฟ้าถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะมีกิจกรรมนะคะการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปด้วยการถวายเป็นพระกุศลในช่วงของเวลา 8:00 นก็บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็อยู่ในช่วงของเวลา 8:30 นพิธีถ่ายชีวิตกระบือถวายเป็นพระกุศลพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ค่ะบริเวณด้านหน้าของอาคาร1ภายในบกนะคะแล้วก็เชิญชวนค่ะประชาชนกำลังพลของกองทัพบกนะคะร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินในช่วงของเวลา 8:00 ถึงเวลา 12:00 นะคะก็ที่อาคาร2ชั้น1ค่ะยังไม่หมดนะคะก็มีกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณนะคะมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงก็ตลอดเดือนสิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคมนะคะที่บริเวณด้านหน้าของห้องรับรอง211212ที่อาคาร1อาคาร2ชั้น1นะคะภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะก็ถ้าใครว่านะคะกำลังพลของทางกองทัพบกก็สามารถที่จะเข้ากันมาได้เหมือนกันนะคะก็มีการจัดงานกันนะคะจนถึงสิ้นเดือนค่ะทีนี้มาต่อการข่าวของทางรัฐบาลกันบ้างค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐเอกชนประชาชนด้วยนะคะร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะก็จะมีพิธีทางศาสนานะคะพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน193รูปนะคะวันที่12สิงหาคมในช่วงของเวลา 7:00 นค่ะก็ส่วนกลางนะคะจัดกันที่ ท้องสนามหลวงส่วนที่ภูมิภาคก็จัดกันที่นะคะจังหวัดทุกจังหวัดค่ะที่สารกลางจังหวัดหรือไม่ก็สถานที่ที่เหมาะสมส่วนทางต่างประเทศที่มีคนไทยอยู่ตามต่างประเทศนะคะก็จัดกันที่สถานเอกอัครราชทูตหรือไม่ก็กงสุลนะคะพิจารณาว่าจะจัดตามความเหมาะสมว่าจะอยู่ที่ไหนแบบใดแล้วก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลด้วยนะคะก็ในประเทศไทยก็ทุกวัดก็มีการจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นวันพุธที่12สิงหาคมส่วนในต่างประเทศค่ะวัดไทยในต่างประเทศก็มีการพิจารณาจัดพิธีตามความเหมาะสมนะคะว่าจะจัดกันตรงไหนอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลตลอดช่วงของเดือนสิงหาคมด้วยนะคะก็ตามความเหมาะสมก็แล้วกันที่สามารถที่จะจัดกันขึ้นนะคะแล้วก็มาต่อกันที่โครงการดีๆนะคะกับโครงการหลวง57นะคะปีค่ะก็เปิดกันไปเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีก็เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ไปเปิดงาน75นะคะเป็นโครงการ57ปีตรงนี้นะคะซึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงก็จากการส่งเสริมเรียกว่าเป็นพืชทดแทนฟินการปลูกตรงนี้ก็บอกว่าเป็นการพัฒนาไม้เมืองหนาวแล้วก็เป็นองค์ความรู้ด้านของการเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบด้วยเป็นการต่อยอดสู่ดอกไม้เมืองหนาวเป็นพืชทางเลือกสร้างรายได้แล้วก็ความยั่งยืนกับชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์นะคะมีในด้านของกุหลาบควีนสิริกิติ์ด้วยเป็นการจัดแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่ทางมูลนิธิโครงการหลวงได้มีการอนุรักษ์แล้วก็มีการขยายพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์แล้วก็สถานีเกษตรหลวงอ่างขางสะท้อนให้เห็นพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมของไม้ดอกนะคะแล้วก็จะเป็นพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายตรงนี้ด้วยเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างๆจากเรียกว่าเป็นพื้นที่สูงนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เปราะบางด้วยอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นเอเดนไวท์นะคะที่เจนเทียนค่ะมาจากหรือว่าเป็นศูนย์วิจัยแล้วก็มาปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่หายากเป็นการสร้างองค์ความรู้เป็นการต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งนะคะพันธุ์พืชพระราชทานเนี่ยเป็นการต่อยอดสู่การวิจัยแล้วก็การพัฒนาด้วยมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ผลิตผลเด่นๆของงานวิจัยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศพวกผลโตนะคะแตงเปรี้ยวตรงนี้มีปาล์มด้วยพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยแล้วก็การพัฒนาตรงนี้นะคะบอกว่าผสมผสานกับองค์ความรู้ในด้านของวิทยาศาสตร์การเกษตรแนวความคิดที่สร้างสรรค์สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการสานต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างที่บอกไปสู่โอกาสใหม่ในด้านของเกษตรแล้วก็อาหารในอนาคตด้วยและยังเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานโครงการหลวงตรงนี้ด้วยแต่ที่พิเศษนะคะสำหรับปีนี้บอกว่ามีการจัดแสดงในด้านของกุหลาบควีนสุทธิดาเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นเขาบอกว่ากุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยแล้วก็มีการปรับปรุงสายพันธุ์ของทางมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็พระราชทานชื่อกุหลาบนี้ว่าควีนสุทธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งลักษณะเด่นของตรงนี้ก็บอกว่าเป็นดอกที่ขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนเป็นเขาเรียกว่าอย่างประณีตแล้วก็รูปทรงสวยงามด้วยมีกลิ่นหอมอ่อนๆระมุนแล้วก็ให้คุณค่าของดอกนะคะลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับที่จะผลิตเป็นไม้ที่ตัดดอกที่มีคุณภาพด้วยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศตรงนี้ด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะมีการจำหน่ายในด้านของถ้าใครไปเที่ยวแล้วนะคะบอกว่ามีในด้านของผ้าไหมที่ได้รับการรับรองเป็นตรานกยูงพระราชทานค่ะผลิตโดยผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจจากทันทสถานหญิงที่เชียงใหม่มีผ้าฝ้ายทอมือผลิตโดยผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำของนครปฐมตรงนี้นะคะมูลนิธิสายใจไทยค่ะแล้วก็มีร้านภูฟ้ามีโดยคำมูลนิธิสว่างควัตนายพระอุปถัมภ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโครงการ ส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาตรงนี้ด้วยค่ะแล้วปีนี้บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆบอกว่ากาแฟอ่างค้างกลิ่นหอมนะคะเขาบอกว่าเป็นชาเขียวกลิ่นกุหลาบมีชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องลองชิมดูนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาคุณสุภาพรนะคะก็เดินทางไปเรียกว่าเป็นแม่บ้านของตรงนี้นะคะไปชมแล้วก็ซื้อมาฝากเขาบอกว่าเป็นอะไรที่กลิ่นหอมเหมือนกันก็ลองชิมแล้วนะคะแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณตรงนี้ด้วยค่ะมะเขือเทศเขาบอกว่าเชอร์รี่ช็อกโกแลตเลมอน101ไอศกรีมอะโวคาโดเขาบอกว่าอร่อยมากจัดงานกันนะคะจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะก็ยังมีเวลาอีกสัก 2-3 วันนะคะที่ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลเวิลด์สามารถที่จะไปกันได้นะคะหรือว่าไปร่วมงานแล้วก็เลือกซื้อสินค้าแล้วก็อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงกันด้วยค่ะก็มาต่อกันนะคะใครที่อยากจะสุขภาพแข็งแรงไปเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนกันตรงนี้ต่อนะคะเป็นการรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมกับทางกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะร่วมการขยับร่างกายค่ะเขาบอกว่าทุกขยับนะคะเขาบอกว่านับหมดค่ะเพราะว่าทุกก้าวทุกการเคลื่อนไหวคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีรวมกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนด้วยโดยการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับช่วงทุกช่วงทุกวัยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการให้ความรู้ในด้านของสุขภาพแบบครบวงจรด้วยกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพไฮไลท์พิเศษของการจัดงานครั้งนี้บอกว่าไปร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์รวมพลังคนไทยขยับร่างกายพร้อมกันเพื่อเป็นการแสดงพลังของความสามัคคีแล้วก็ร่วมการพัฒนาประเทศด้วยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่สนามสุพัชราศัยกรุงเทพค่ะแล้วก็มีการลงทะเบียนนะคะสแกน QR code กันก็บอกว่าจะมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ Facebook ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีการแยกประเภทเป็นประชาชนทั่วไปหรือไม่ก็สำหรับเจ้าพนักงานนะคะสามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้แล้วก็ร่วมกันถวายความจงรักภักดีในด้านของการดูแลในด้านของสุขภาพไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ลงทะเบียนกันนะคะในช่วงของก็จะเริ่มวิ่งกันในช่วงของเวลา 13:00 นนะคะวันนี้วันเสาร์ยังสามารถที่จะลงทะเบียนกันได้อีก1วันนะคะก็อย่าลืมก็แล้วกันนะคะบอกว่าเป็นการออกกำลังกายทุกช่วงชกวัยนะคะแล้วก็แบบครบวงจรด้วยนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่สนามสุพัชราศัยกรุงเทพมหานครในช่วงของเวลา 13:00 นก็นะคะใครที่เป็นสายออกกำลังกายเฮลตี้อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะนะคะแล้วก็มาต่อกันที่งานอีก1งานนะคะบอกว่าอยากจะเชิญชวนนะคะร่วมกันค่ะชมการแสดงโขนพระราชทานตลอดการจัดงานก็บอกว่าสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลนะคะก็อยากจะเชิญชวนกันไปสัมผัสความงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยผ่านการแสดงโขนพระราชทานจากวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นการถ่ายทอดเรียกว่าด้วยนาฏศิลป์อันวิจิตรนะคะแล้วก็รวมถึงในด้านของเครื่องแต่งจากเครื่องแต่งกายที่ประณีตดนตรีไทยอันทรงคุณค่าแต่ละวันก็จะมีการจัดแสดงแต่ละตอนก็จะไม่เหมือนกันด้วยผู้ชมสามารถที่จะติดตามเรื่องราวความประทับใจได้ตลอดการจัดงานนะคะก็จัดงานกันที่นะคะชั้นจีของศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะคะในตอนหนุมานรบนิลพัทนะคะก็บอกว่าอีกฉากหนึ่งในด้านของการประลองกำลังที่งดงามแล้วก็เป็นการถ่ายทอดศิลปะการได้รำหรือไม่ก็เป็นกระบวนการท่าของโขนอย่างไทยอย่างวิจิตรตรงนี้ด้วยค่ะส่วนวันที่9นะคะวันพรุ่งนี้ก็หนุมานรบกุมภกันทดน้ำตรงนี้นะคะฉากหนึ่งสำคัญเขาบอกว่าในด้านของการก่อการศึกใหญ่ตรงนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญแล้วก็ไหวพริบของหนุมานในการเผชิญหน้ากับกุมภกันนี่จะเป็นอย่างไรนะคะก็จะต้องไปเที่ยวไปดูแล้วก็ไปลองชมกันนะคะส่วนวันที่ 12สิงหาคมค่ะก็เรียกว่าเป็นตอนพระรามตามกวางเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การลักพาตัวนางสีดาตรงนี้จุดเริ่มต้นของการดำเนินเรื่องที่เข้มข้นในเรื่องของรามเกียรติ์ตรงนี้นะคะนอกจากการแสดงโขนพระราชทานแล้วค่ะภายในงานมีการสาธิตงานหัตถศิลป์จากสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพด้วยเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามรูปแบบการสาธิตในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันด้วยพร้อมกับเลือกชมหรือไม่ก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพได้ผลิตภัณฑ์จากนะคะพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำรินะคะผลิตภัณฑ์จากทันชสถานตรงนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาค่ะก็สำหรับการแสดงโขนพระราชทานนะคะในช่วงของเวลา 15:30 นแล้วก็ในช่วงของเวลา 16:30 นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตะเลิกตามกำหนดเวลานะคะก็วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่12ก็อย่าลืมไปกันก็เล่ากันนะคะที่ชั้นจีของศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ตรงนี้นะคะก็เรียกว่าใครที่ชอบตรงนี้ค่ะส่วนใครที่ชอบในด้านของโขนนะคะไปชมกันตรงนี้แล้วนะคะมาเล่ากันต่อนะคะทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระมุนีนีพันปีหลวงนะคะบอกว่าเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีค่ะก็มีการจัดแสดงนะคะบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เป็นมหรสพหรือไม่ก็เป็นดนตรีชั้นสูงหากว่ายังมีการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็งดงามสู่รุ่นต่อรุ่นด้วยภายใต้การส่งเสริมแล้วก็การสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงให้ความสำคัญแล้วก็มีการทำรงไว้ซึ่งศิลปะโขนทุกแขนงตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ก็เรียกว่ามีการแสดงในด้านของศิลปะที่ยิ่งใหญ่แห่งปีตรงนี้ก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะแต่ว่าสำหรับปีนี้ค่ะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางสีดาตองสีดานะคะเขาบอกว่าคือได้รับแรงบันดาลใจจากนักแสดงรุ่นใหม่ที่เดินทางมาคัดเลือกเพื่ออยากจะเป็นหนึ่งนะคะในนักแสดงโขนครั้งนี้ด้วยก็เรียกว่ามีมามากมายหลายคนที่เข้ามาคัดเลือกบอกว่ามากที่สุดเป็นประวัติการก็คือ 1,135 คนค่ะเรียกว่าเป็นการแสดงให้เห็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนความภาคภูมิใจในระบบทางวัฒนธรรมของชาติด้วยเรียกว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงตรงนี้มันไม่ใช่เพียงความงดงามบนเวทีแต่ว่าเป็นการผลงานในด้านของเขาเรียกว่าเป็นพระราชาปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงก็บอกว่าในด้านของการฟื้นฟูการอนุรักษ์การสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานศิลป์ของไทยที่ประณีตให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกหนึ่งครั้งนะคะผ่านการดำเนินงานของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยการสร้างศิลปินคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะเรามาร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์สนับสนุนแล้วก็เป็นการส่งต่อโขนที่ยังคงอยู่คู่สังคมไทยแล้วก็เป็นศิลปะการแสดงที่ทรงคุณค่านะคะตอนนางสีดาแล้วก็มีการกำหนดฉายเขาเรียกว่าการแสดงกันก็คืออยู่ในช่วงของระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมที่ศูนย์ประชุมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็มีการเปิดจำหน่ายบัตรการสัปดาห์หน้านะคะวันที่12สิงหาคมค่ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็สามารถที่จะดูแล้วก็จองบัตรกันได้นะคะแต่ว่ารายละเอียดในเรื่องของรามเกียรติ์ตอนสีดานี่จะเป็นอย่างไรนะคะมีความเข้มข้นอย่างไรนะคะช่วงนี้ค่ะก็มีเสียงจากคุณครูไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรรัตน์จงดาอาจารย์ประจำวิชานาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วงวัฒนธรรมมาฝากกันค่ะ
1: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
2: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีนี้นะครับ ท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษยังไงแล้วสีดาอภิเษกกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามอภิเษกกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับถือพระลกพระมงกุฎมีนางตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวหรือไม่ก็อะไรดีๆแล้วก็เชิญชวนนะคะไปเที่ยวไปชมไปดูในด้านของศิลปะของโขนกันนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เรียกว่าเป็นการจุดประกายโขนสู่คนรุ่นใหม่นะคะซึ่งก็มีการบวงสรวงกันไปนะคะซึ่งคุณบอยเจนิพัฒน์สิงสาสิงสาสิงค่ะผู้จัดการแล้วก็ผู้กำกับนะคะของค่ายวายุพัฒน์ก็ถูกเลิกเป็นการบวงสรวงเป็นการเปิดกล้องซีรีส์จงแดงที่ลานหน้าพระพิฆเนศมหาวิทยาลัยราชสินสารยาท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายของศิลปะการแสดงโขนจริงๆของไทยด้วยนะคะก็บอกว่าคือตอนนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่เข้มข้นของผู้ชมให้ติดตามในด้านของจงแดงซึ่งขณะนี้บอกว่ามีการอยู่ระหว่างการเวิร์กช็อปนักแสดงนะคะแล้วก็จะมีการเตรียมเปิดกล้องกันเร็วๆนี้ก็แฟนๆที่ในด้านของโขนก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้นี่จะเป็นอย่างไรมีความเคลื่อนไหวอย่างไรก็นักแสดงก็เรียกว่ามากฝีมือนะคะที่ร่วมกันในซีรีส์เรื่องนี้คุณต่ายสายทานถั่วและเชิญยิ้มนะคะคุณจิ๊บวสุคุณจ้าจ๋าพริมริตานะคะก็มาตรงนี้ด้วยค่ะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นเพียงซีรีส์ที่นำเสนอความงดงามของศิลปะการแสดงโขนเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นผลงานที่มุ่งสืบสานแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ในด้านของโขนด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยผ่านการเล่าเรื่องราวในมุมมองที่ร่วมสมัยเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมเนี่ยทุกเพศทุกวัยด้วยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้คือความผสมผสานของเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของศิลปะโขนเข้ากับวัฒนธรรมเป็นป๊อปยุคใหม่นะคะนำโดยเขาเรียกว่าเป็นการนำองค์ประกอบของเคป๊อปในด้านของการเต้นด้วยการดนตรีจังหวะการแสดงพลังของศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยมาหล่อหลอมรวมกันเป็นนาฏศิลป์ไทยอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดรักษารากเหง้าแต่ก้าวไปพร้อมกับโลกยุคใหม่เป็นการสร้างสรรค์เขาเรียกว่าเป็นมิติใหม่ให้กับโขนตรงนี้ด้วยโดยยังคงเขาเรียกว่าเคารพในรูปแบบแผนตรงนี้แล้วก็คุณค่าของศิลปะที่ดั้งเดิมเนี่ยไว้ครบถ้วนเลยนะคะก็บอกว่าถ้าใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์เรื่องโจงแดงนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของวายุพัฒน์นะคะก็ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับผลงานชิ้นนี้แล้วก็เป็นการนำเสนอซีรีส์นะคะบอกว่าเป็นการแสดงศิลปะของไทยเนี่ยสู่สายตาของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรก็ลองติดตามก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับมาช่วงนี้ค่ะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องของดินแดนต้องสาบและดินแดนแห่งพอดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ดินแดนต้องสาบและดินแดนแห่งพรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าหญิงกำลังฝึกฝนการเป็นราชินีได้ถามคำถามสำคัญกับอาจารย
4: ์ท่านสอนข้าเรื่องสงครามการค้าและการเมืองแต่สิ่งใดที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขกันล่ะ
5: เป็นคำถามที่ดีฟาบาทคำตอบที่ดีที่สุดคือคำตอบที่ท่านต้องหาด้วยตัวเองข้าขอแนะนำให้ท่านเดินทางรอบโลกเพื่อศึกษาผู้คนและอาณาจักรต่างๆ
3: เจ้าหญิงจึงเดินทางออกไปไกลแสนไกลวันหนึ่งได้มาถึงอาณาจักรแปลกตา
5: อาณาจักรนี้ถูกเรียกว่าดินแดนต้องสาบ
4: ดินแดนต้องสาบแต่ผู้คนดูร่าเริงดีนี่นา
5: เต้นรำและปาร์ตี้กลางวันแสกๆแบบนี้เนอะ
4: ดูสิเด็กๆกำลังเล่นกันนี่มันแปลกจัง
5: นั่นอาจเป็นสาเหตุ
6: เมื่อเที่ยงของเจ้าคืออะไร
7: ช็อกโกแลต3แท่งและมัชเมลโล่แล้วเจ้าล่ะ
6: โอ้เฟรนช์ฟรายกับมัฟฟิน
7: อ้าวฉันจะให้ช็อกโกแลต1แท่งถ้าเจ้าให้มัฟฟินกับข้า
6: ตกลงเจ้าโยนอะไรไปล่ะ
7: ก็แค่แอปเปิ้ลกับแครอทคิดเหรอว่าข้าจะกินของพวกนั้นน่ะ
6: อีรสชาติแยกชะมัด
5: โทษทีนะครับพระราชวังไปทางไหนเหรอเป็นวันที่แย่จริงๆขอโทษนะครับไปไกลๆเลยไปเป็นวันที่แย่จริง
4: ๆถามคนอื่นดูกันเถอะ
5: เป็นอะไรของแกไม่เห็นหรือไง
6: อย่ามาพูดแบบนั้นนะ
5: ถ้าไม่ขอโทษก็จะฟ้องราชาเรื่องพวกแก
6: ถ้าราชามีเวลาให้คนแกปากเสียแบบนี้นะ
5: เฮ้ยไปทะเลาะกันที่อื่นได้ไหมคนจะอ่านหนังสือ
4: นี่มันแปลกจังทุกคนดูเหนื่อยโมโห

0: โหแล้วเร่งรีบไปหมดไม่มีใครมีเวลาทำอะไรเลยอะไม่มีอะไรสำเร็จสักอย่างไปกันเถอะนะ
1: เจ้าหญิงเดินทางไปอีกอาณาจักรชื่อว่าอาณาจักรดาโกต้า
2: สวัสดีครับพวกท่านไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลย
3: เราเป็นนักท่องเที่ยวนะ
0: โอ้ท่านคงจะเดินทางมาเหนื่อยกันมากๆเลยร้านอาหารตรงนั้นทำอาหารอร่อยมากเลยนะพวกเขาจะบอกสถานที่สวยๆให้กับพวกท่านด้วยล่ะนะ
2: เราต้องไปแล้วต้องไปโรงเรียนไปกันเถอะชาร์ลอต
0: เอ้ยได้ขอให้สะดวกกับการพักผ่อนที่นี่นะคะลาก่อนเราต้องรักที่นี่แน่เลยจ้ะลาก่อนจ้ะ
2: เฮ้ยเจ้าได้อะไรเป็นมื้อเที่ยงน่ะ
0: ผลไม้โยเกิร์ตและพายผักที่แม่ทำ
2: น่าอร่อย
3: อรุณสวัสดิ์จะรับอะไรดีครับเราเป็นนักท่องเที่ยวครับได้ยินเรื่องดินแดนนี้มาเยอะเลยเชิญครับเชิญครับคงเดินทางมาเหนื่อยล้างหน้าล้างตาตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวจะทำเมนูพิเศษของที่นี่มาให้ขอบคุณมากครับ
0: อาหารสดแล้วก็อร่อยมากเลยล่ะค่ะขอบคุณนะคะ
3: รับน้ำมะนาวกับผลไม้ไปทานเล่นระหว่างชมเมืองนะครับช่างมีน้ำใจเราต้องจ่ายเท่าไหร่โอ้ไม่ต้องหรอกพวกท่านเป็นแขกข้ายินดีที่จะดูแลพวกท่าน
1: เจ้าหญิงเดินทางไปอีกหลายดินแดนแต่การได้สัมผัสดินแดนต้องสาบกับดาโกต้ายังตราตรึงใจไม่ลืม
3: การเดินทางเป็นยังไงบ้างฟาบาทท
0: ำไมดินแดนต้องสาบถึงถูกสาบใครเป็นคนทำแล้วที่ติดกันนั้นคือดาโกต้าซึ่งมีความสุขอบอุ่นที่สุดในโลกเลยทำไมถึงแตกต่างขนาดนี
3: ้ก็
0: อย่าบอกว่าข้าต้องหาคำตอบเองนะ
3: ต้องเป็นเช่นนั้นฟาบาทข้าจะให้คำใบ้ให้สังเกตครอบครัวที่มีอันจะกินในดินแดนต้องสาบและคนป่วยในดาโกต้าท่านจะพบคำตอบ
0: จริงเหรอ
1: เจ้าหญิงจึงเดินทางกลับไปยังดินแดนต้องสาบไปยังบ้านหลังหนึ่งที่ดูร่ำรวย
4: บอกให้วางฟางไว้ตรงนั้นยังไงล่ะโอ้ยร้อนจริงๆงานก็ไม่เสร็จสักทีมีอีกเยอะที่ต้องทำนี่อ่ะโถเอ้ยจะบ้าตาย
0: ขอโทษนะคะท่านคงต้องการให้ช่วยข้าหางานทำพอดี
4: ฮะข้าไม่มีเงินจ้างหรอกนะ
0: ข้าขอแค่ข้าวกับที่นอนก็พอแล้วให้ข้าช่วยท่านสัก 2-3 วันได้ไหม
4: ทำอาหารกับทำความสะอาดได้ไหม
0: ได้สิคะ
4: เอาล่ะก็มันมีผักอยู่ตรงนั้นทำอะไรให้ข้ากินหน่อยแล้วก็ไปทำความสะอาดครัวซะโอเค
0: ได้เลยค่ะ
1: เจ้าหญิงทำอาหารและทำความสะอาดขณะที่เจ้าของบ้านเอาแต่นั่งซุบซิบกับเพื่อน
4: ๆโอ้ยมาท่าคนนั้นหยาบคายมาก
5: คิดว่าตัวเองดีเลิศนักหนา
0: วันก่อนนางเอาเค้กช็อกโกแลตมาให้ลูกค้าบอกว่าลูกชอบฝีมือของนางยังกับว่าข้าทำแขกไม่เป็นน่ะมันหน้ามากเอาทนาข้าต้องไปแล้วไปใจตลาดก่อนแล้วนะลาก่อน
6: เทคแคร์นะจ๊ะ
4: เฮ้ยก็ทำเค้กช็อกโกแลตไม่เป็นจริงๆนั่นแหละรสชาติแย่มากเลยอ่ะ
5: โอ้ฉันรู้มันหน้าจริงๆเลย
4: โอ้นั่นใครกันเนี่ยโอ้ก็แค่คนที่ไม่มีที่กินที่นอนนั่นนะโอ้ยข้าละเหนื่อยจริงๆงานไม่จบไม่สิ้นต้องคอยช่วยนางทำงานทั้งวันข้าน่ะใจดีจริงๆนะจ้าๆเห็นอยู่
3: อยู่ไหนน่ะ
4: ทำไมกลับเร็วจัง
3: ไปไม่ถึงตลาดหรอกล้อรถม้าหลุดน่ะสิ ทำไมข้าต้องเจอเรื่องซวยตลอดเลย
4: เอาแล้วเจ้ากลับมายังไงล่ะเนี่ย
3: ก็รถม้านั่นแหละจะยังไงอีก
4: แต่ล้อมัน
3: มีเด็กจากดาโกต้าผ่านมาช่วยใส่ล้อให้พวกดาโกต้าชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องวันนี้ข้าซวยทั้งวันเลย
4: ข้าถึงบอกให้ไปแต่เช้ายังไงล่ะพวกเจ้าน่ะขี้เกียจมาก
3: อย่าพูดถึงข้าเลยเจ้าล่ะรู้ตัวไหมว่าขี้เกียจแค่ไหน
2: แม่จ๋าข้าหิวข้าว
4: ทำไมข้าต้องทำทุกอย่างตลอดเลยนั่นเนี่ยฮะไปที่ครัวแล้วก็บอกให้เด็กใหม่ทำอะไรให้เกณฑ์สักทีสิ
3: เด็กใหม่ไหน
1: เจ้าหญิงเดินทางไปยังอาณาจักรดาโกต้าตรงไปที่คลินิกของหมอ
3: เอาล่ะทานอาหารให้ถูกและทานยาตรงเวลาเจ้าหายดีแน
7: ่สัญญาค่ะหมอ
3: คุณแม่ดูแลให้แกทานอาหารให้ดีๆทานนิดๆหน่อยๆทุก2ชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับมาแข็งแรงและให้แกเดินเท้าเปล่าบนหญ้าธรรมชาติคือยาที่ดีที่สุด
7: ลูกจะหายดีนะจ๊ะแต่แม่คะช่วยเก็บเกี่ยวแม่ก็ยุ่งอยู่แล้วหนูน่าจะช่วยได
5: ้ไม่ต้องห่วงนะลูกไม่มีอะไรสำคัญกว่าลูกหายดีนะจ๊ะโอเค
7: ขอโทษนะคะท่านคงอยากให้ช่วยและข้าหางานทำอยู่พอดี
5: แต
7: ่ข้าขอแค่ข้าวกับที่นอนก็พอให้ข้าช่วยท่านสัก 2-3 วันนะ
5: ช่วงเก็บเกี่ยวแบบนี้ข้าก็คงจะมีงานให้ช่วยมาสิมา
7: เป็นยังไงบ้างวินดี้ซาร่าไม่ค่อยสบายแต่ว่าเดี๋ยวก็หายนะจ๊ะโอเค
8: ข้าให้อาหารมันแทนได้ค่ะ
7: ข้าชอบให้อาหารเองมันช่วยงานเราตั้งเยอะที่โรงนาเรียบร้อยแล้วเหรอ
8: เรียบร้อยแล้วค่ะ
7: ขอบใจมากเลยนะ
5: โถลูกรักไข้สูงอีกแล้วนะ
7: หนูมั่นใจว่ายาเดสต่อไปหนูต้องหายแน่เลยค่ะแม
8: ่นี่จ้ะข้าทำซุปแครอทกับกะหล่ำปีให้มันช่วยได้นะแล้วค่อยทานยาต่อนะจ๊ะ
5: ขอบใจมากเลยนะเกณฑ์สนะแม่รู้ว่าลูกไม่ชอบกะหล่ำปลี
7: ไม่เป็นไรค่ะแม่อะไรที่ทำให้หายดีจะได้ช่วยแม่ทำงานได้ขอบคุณนะคะอร่อยมากเลย
5: ลูกสาวคนเก่งของแม
3: ่กลับมาแล้ว
7: พ่อคะ
3: เป็นไงบ้างลูก
7: สบายดียาอีกโดสเดียวไข้ก็จะหายแล้วล่ะค่ะพ่อ
3: แข็งแกร่งจริงๆเลย
5: กลับมาเร็วจังเลย
3: วันนี้ตัดได้ครึ่งหนึ่งเลยล่ะ
5: ไวขนาดนั้นเลยเหรออ
3: ๋อพอแดเนียลกับริโม่รู้ว่าลูกป่วยและเจ้ามาไม่ได้พวกเขาเลยมาช่วยเราสามคนช่วยกันจนเสร็จไปตั้งครึ่งแปลง
5: น่ารักจริงๆนะคะเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากเลย
7: ถ้าหนูหายดีหนูจะเอาพายผักของปลดลุงแดเนียลไปให
5: ้โอ้เขาต้องดีใจมากแน่ๆ
3: นั่นใครเหรอ
5: พรวิเศษเลยค่ะนางช่วยข้าทำนวนทำนี่ในฟาร์มทั้งวันช่วยทำอาหารเย็นด้วยมาได้ถูกจังหวะจริง
3: ๆดีจริงๆขอบใจนะช่วงนี้จะยุ่งที่สุดเลยขอบใจที่มาช่วยนะที่รักเราทานมื้อเย็นเร็วหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ก่อนอาทิตย์ขึ้นข้าต้องไปเก็บเกี่ยวให้เสร็จ
5: ได้สิคะไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาที่โต๊ะนะ
1: เจ้าหญิงพักอยู่กับครอบครัวสุขสันต์ไม่กี่วันก่อนกลับอาณาจักรเธอเงียบขรึมและใช้ความคิด
9: ฟ้าบาดเหมือนจะพบคำตอบแล้วสินะ
7: ข้าคิดว่าข้าเข้าใจแล้วล่ะพวกคนในดาโกต้าใช้ชีวิตไปกับร่างกายงานและกันและกันส่วนพวกคนในดินแดนต้องสาปต่อต้านชีวิตเหล่านั้นทุกวันเลยค่ะ
9: และนั่นบอกอะไรถึงสุขภาพและความสุขบ้าง
7: นั่นคือหลักสำคัญใช่ไหมสิ่งที่ทำให้อาณาจักรและผู้คนมีความสุขคือการที่ ดูแลร่างกายให้ดีด้วยอาหารและวินัยและดูแลจิตใจของเราค่ะแล้วก็ใช้เหตุผลที่จะให้มีความสุขและรู้จักขอบคุณ
9: ถูกต้องฟาบาท
7: ดินแดนต้องสาบไม่ต้องให้คนอื่นมาสาบหรอกนะคะพวกเขาสร้างคำสาบขึ้นมาเองแต่ว่าข้าไม่ยอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นกับอาณาจักรของคนของข้าแน่นอน
3: เราครูอาจารย์ทั่วอาณาจักรมาพร้อมกันแล้วพยากรฟาบาทเจ้าหญิงมีอะไรบอกพวกเรางั้นหรือ
7: ข้าต้องการให้ดินแดนของเราเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อจากนี้ไปโรงเรียนและครูจะต้องสอนเด็กเกี่ยวกับสุขภาพความสุขและความกตัญญู
4: โอ้ดีจังเลยค่ะ
7: โอ้ดีมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ดีค่ะข
9: ้
7: าเห็นด้วยเลยนะ
3: มันวิสัยทัศน์ที่งดงามมากพะยะค่ะ
7: โอ้เย้ดีเลยค่ะใช่เลยดีเลยค่ะฮูเร่โอ้เย้
3: พ่อภูมิใจในตัวลูกมากพ่อเชื่อว่าลูกจะเป็นราชินีที่ยอดเยี่ยมแน่นอน
7: เจ้าหญิงทรงพระเจริญเจ้าหญิงทรงพระเจริญเจ้าหญิงทรงพระเจริญ
1: อาณาจักรที่มีความสุขสร้างขึ้นทีละวันผ่านอาหารที่เราทานนิสัยที่เราทำและจังหวะชีวิตที่เราดำเนิน
10: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกช่วงนะคะหลังจากที่จบในเรื่องของนิทานสำหรับน้องๆกันไปค่ะฝากข่าวพยากรณ์อากาศกันนะคะว่าในช่วงนี้ก็ประเทศไทยก็มีฝนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าฝนตกหลากหลายแห่งด้วยนะคะอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยบริเวณของทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับนะคะมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยทะเลอันดามันอาจจะมีคลื่นสูงสัก2หรือ4เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็พื้นที่ที่ห่างชายฝั่งก็อาจจะมีคลื่นสูงประมาณสัก2เมตรค่ะเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนด้วยนะคะส่วนในด้านของพายุไต้ฝุ่นดอลฟิลบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้กับเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งทางด้านของตะวันออกของทางประเทศจีนก็อยู่ในช่วงของวันนี้ถึงวันที่10สิงหาคมค่ะแต่ว่าพายุนี้ไม่เข้าประเทศไทยนะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็ตรวจสอบในด้านของสภาพอากาศก่อนก็แล้วกันนะคะจะเดินทางกันค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนเขาบอกว่าความเสี่ยงตรงนี้ในด้านของฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือไม่ก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนก็พื้นที่เฝ้าระวังทางภาคเหนือก็นะคะเชียงรายพะเยาน่านอุดรธานีขออภัยนะคะอุตรดิตถ์ค่ะพิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนะคะนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนทางภาคตะวันออกก็ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะภาคกลางบ้านเรานะคะกาญจนบุรีก็พื้นที่ไม่ไกลกรุงเทพเพชรชมพูเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนทางภาคใต้บอกว่านะคะมีฝนเยอะเหมือนกันทางกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังหรือไม่ก็ติดตามในด้านของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็โครงการนี้ค่ะใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะกับการประกวดดนตรีร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5นะคะเขาบอกว่าก็มีการคัดเลือกการรอบสุดท้ายนะคะเหลือ1ทีมเท่านั้นเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสำหรับรอบนี้นะคะจากทีมภาคที่1ถึงภาคที่4กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมแล้วก็5ทีมด้วยกันนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าแจ้งวัฒนาก็วันที่17ถึงวันที่19สิงหาคมค่ะลูกใครหลานใครทีมไหนนะคะอย่าลืมไปส่งแรงใจแล้วก็เชียร์กันได้นะคะว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะส่วนในด้านของอีกหนึ่งงานนะคะสร้างศิลป์เพื่อแผ่นดินตรงนี้นะคะบอกสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยก็ ในช่วงของเดือนนี้เหมือนกันนะคะวันที่14ถึงวันที่17สิงหาคมก็จะมีการสรุปกันแล้วนะคะว่าทีมไหนแล้วก็ใครที่จะได้นะคะเยาวชนตรงนี้ที่เข้ากันเป็นทีมนะคะมีการประกวดกันน้องๆม.1 ม.3 แล้วก็มัธยมปลาย ม.4 ถึงม.6หรือไม่ก็เทียบเท่านะคะลองดูกันแล้วกันนะว่าใครที่จะเป็นหนึ่งในนั้นในการเข้าทีมตรงนี้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงที่ดีเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแม่แห่งชาตินะคะลากันกับเพลงพระแม่แห่งไทยสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 9:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกระทรวงพลังงานเพิ่มอุดหนุนแก๊ส LPG ขยายเวลาตรึงแก๊สหุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมอีก3เดือนถึง31ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: นายวีรพัฒน์เขียดเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลความมั่นคงและราคาน้ำมันภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนโดยมีการปรับการชดเชยราคาก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มเพิ่มจาก7.29 บาทต่อกิโลกรัมเป็น9.86 บาทต่อกิโลกรัมจึงมีการขยายเวลาการตรึงราคาจำหน่ายแก๊ส LPG จากเดิมที่423 บาทต่อถังขนาด15 กิโลกรัมต่อไปอีก3 เดือนสิ้นสุดวันที่31 ตุลาคม 2569เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาอาหารสินค้าและบริการซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันการลอกเลียนแบบเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานครับ
5: นายมนุชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบจากกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนโดยคุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยมิให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้นายอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบพร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานครับ
4: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนาเสด็จครับ
6: ซาอุดิอาระเบียทูเคียและปากีสถานลงนามข้อตกลงกลาโหมร่วมที่นครเมกกะกำหนดให้การโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีทั้ง3ประเทศท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางจากสงครามสหรัฐอิหร่านสเปนประกาศตรวจเข้มผู้ที่เดินทางทางอากาศและทางทะเลจากอิตาลีเป็นเวลา1 เดือนตอบโต้มาตรการของอิตาลีที่สั่งระงับเชงเก้นกับผู้เดินทางจากสเปนหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนของสเปนในแอฟริกาเหนือทวีความรุนแรงเกิดเหตุจลาจลในเรือนจำหลายแห่งทั่วศรีลังกาส่งผลให้นักโทษเสียชีวิต3 คนและบาดเจ็บ23 คนทางการสงสัยแก๊งค้ายาเสพติดและกลุ่มอาชญากรคู่แข่งอยู่เบื้องหลังเร่งสอบเป็นเหตุวางแผนร่วมกันหรือไม่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นตอนใต้ทำให้ต้องปิดสนามบินยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดประชาชนทยอยอพยพเข้าศูนย์พักพิงขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว3 คนสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
4: Espiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: จะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลย
1: ผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมมันโคตรมีความสุขอ่ะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: อัปเกรดผิวไบรท์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: Is that good? ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าต้องดีน่าดีน่า
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: That good. D L D R R Medina to one D R R Medina. Dina, นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: ือชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันเสาร์คนละครึ่งใช้กับอะไรก็ได้แต่อย่ามาใช้กับใจเราก็พอ
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
1: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
2: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่1
0: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
3: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
0: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ก็เคลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
9: กรอบกรอบ
8: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
11: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
13: FM Fandom Life
14: วันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีพี่แม็กสวัสดีพี่บาร์ส
14: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
15: สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
16: อ
15: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
11: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 16:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
18: สวัสดีค่ะ
19: แอปเปิลค่ะ
20: มิมค่ะ
19: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
20: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
21: EFM News EFM News
22: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
22: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
24: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
25: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
26: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอนานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
27: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
26: เลอา
27: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
26: สบ ู่สมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะกินหน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
0: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
23: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ย้ำวันนี้45จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ระวังฝนฟ้าคะนองคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
1: ภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมอย่างไรก็ตามในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากใน45จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโดยในจำนวนนี้มีจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเกิดฝนตกหนักมากคือเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีและตราดณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
23: การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ใต้ท้องทะเลไทยเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่ไปกับความสนุกสนานติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้ครับ
2: แม้ข้างนอกฝนจะตกแทบทุกวันแต่จิจ้าพาเที่ยวจะพาคุณไปเที่ยวแบบไม่เปียกฝนเลยสักหยดกับงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรางานมหกรรมเทศกาลด้านการอนุรักษ์ทะเลที่จัดขึ้นระหว่าง29กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้ที่ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนงานนี้เปิดให้ชมฟรีตลอดงานเราจะได้สัมผัสกับความงดงามของระบบนิเวศทางทะเลพร้อมเรียนรู้ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยเช่นการส่งไมโครพลาสติกการฟื้นฟูแนวปะการังห้องฉุกเฉินช่วยชีวิตสัตว์ทะเลและนิทรรศการพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือ Immersive Experience 360องศาที่จำลองโลกใต้ทะเลด้วยภาพและเสียงเสมือนจริงนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนจัดแสดงงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์แถมยังมีกิจกรรมและเวิร์กช็อปกว่า30รายการไม่ว่าจะเป็นการปลูกปะการังการดำน้ำเชิงอนุรักษ์กิจกรรมลดขยะทะเลเวทีสัมมนาจากนักวิจัยและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้ารักโลกจากชุมชนทั่วประเทศงานนี้สะท้อนแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยจิจ้าพาเที่ยวเขาบอกว่างานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราจะเป็นอีกหนึ่งงานที่ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ดีๆกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับ
3: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
23: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: กับวันเสาร์เหมือนที่ติดอยู่กับคนเก่าเนี่ย
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: EFM playlist nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: wanna dive
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: Bobana da da da da da ห้องห้องใครก็ต้องเป็นชาติมาตกลุมรักเจ้าสิครับป่ะห้องห้องชอบจริงๆเป็นข้าวหาใครมันจะไปต้านไว้อ่ะ

0: ที่สุด
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
5: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
9: มีชีสอีกไหม
10: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the month ประจำเดือนกรกฎาคม กลิ่นฝนเติ้น first one เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
5: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11 นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับกรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT รวม82คนลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนสักครู่กลับมาติดตามครับอะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: กรมสุขภาพจิตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะส่งทีมสหวิชาชีพรวมทั้งสิ้น82คนลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและประเมินภาวะสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนคุณชนากรเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยถึงเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเรียนผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตจึงได้ทำการสนับสนุนการปฏิบัติของทีมปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตหรือ MCAT ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทำการจัดส่งทีมสหวิชาชีพรวมทั้งสิ้น82คนลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและประเมินสภาวะสุขภาพจิตให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงณ3จุดได้แก่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโรงเรียนชานรัฐวิทยาและโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยให้การดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมฟื้นฟูทั้งสภาพจิตใจในระยะสั้นและระยะกลางเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจและสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในระยะสั้นภายในเวลา 1-14 วันทีม MCAT จะลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจประเมินความเสี่ยงจัดกิจกรรมเยียวยาสำหรับนักเรียนครูและผู้ปกครองเพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่โรงเรียนได้พร้อมติดตามครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและจัดทำแผนการดูแลครอบครัวในระยะกลางช่วง 2-12 สัปดาห์จะทำการติดตามและฟื้นฟูสุขภาพจิตรายบุคคลและรายครอบครัวเฝ้าระวังภาวะผิดปกติหลังเผชิญเหตุสะเทือนขวัญและสร้างเสริมความแข็งแรงทางใจให้กับครูบุคลากรและนักเรียนขณะการเรียนทองรายงาน
4: กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจับมือเยาวชนร่วมใจพัฒนาศาลเจ้าพ่อประตูผาและแหล่งภาพเขียนสีโบราณฟื้นฟูแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ลำปางพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: กำลังพลจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาได้รวมแรงร่วมใจกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าพ่อประตูผาอำเภอแม่เมาะเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของพญามือเหล็กพร้อมดูแลแหล่งภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า 3,000 ปีซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญสะท้อนวิถีชีวิตมนุษย์ยุคก่อประวัติศาสตร์กิจกรรมครั้งนี้มุ่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สวยงามสะอาดตาพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศึกษาอารยธรรมโบราณทั้งยังเป็นการปลูกจิตสาธารณะส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกับอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น. อิทธินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
4: สวัสดีครับ
5: ผมเต้นครับ
6: ผมเฟิร์สวันครับผม
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันเสาร์ช่วงเนี้ยเงินเหลือไม่กี่บาทโอ้ย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันฉายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
6: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม
7: ่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
6: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
4: พุทท็อกพุทโธคุยกัน

เสียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touched me onceที่ไม่ได้เอื้อเหนื่อยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
6: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
5: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับบรรยากาศญาติมารับ8ศพจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปด้วยความโศกเศร้าสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลังเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจนมีผู้เสียชีวิตโดยทั้ง8ศพประสานปอติ๊กตึงนำส่งร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
15: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งในเรื่องของการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงครอบครัวของนายกิติพงศ์สมรักรองผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าและยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันนิติเวชครอบครัวถือภาพของนายกิติพงศ์ไว้ในมือท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง8รายทางครอบครัวได้ประสานมายังมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเพื่อนำร่างส่งกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
9: ายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่เน้นย้ำให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งคำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยมิให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
1: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในสัปดาห์นี้ยังตึงเครียดแม้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเดินหน้าเจรจาโดยมีช่องแคบฮอร์มุซเป็นประเด็นสำคัญอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือขณะที่สหรัฐเตือนว่าอาจกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาล้มเหลวขณะเดียวกันอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับโอมานเรื่องการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่ย้ำว่าการเดินเรือยังไม่ปลอดภัยเนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยกระดับการโจมตีด้วยการโจมตีฐานที่มั่นหลายแห่งของทหารรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบนายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่สนคำวินิจฉัยของศาลสูงเดินหน้าลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่2ฉบับจำกัดการได้รับสัญชาติสหรัฐโดยกำเนิดหวังสกัดหญิงต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันนางองซานซูจีพบผู้แทนกาชาสาวกลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564สหรัฐพบผู้เสียชีวิต2รายแรกจากการระบาดของเชื้อไซโคสปอริซิสในรัฐมิชิแกนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
16: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: Honey

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะไม่ได้ติดสาขาแต่ว่าต้องดูว่าคุณลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับ มันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: สวัสดีวันเสาร์ติดอยู่กับวันเสาร์เหมือนที่ติดอยู่กับคนเก่าเนี่ย
8: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHzต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะที่มาร่วมกันพูดคุยนะคะกับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ไปเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเพราะว่าที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยจะมีการจัดงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยนะคะซึ่งกำหนดการจัดงานเนี่ยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่7ค่ะเป็นวันแรกของการจัดงานภายในงานนะคะทุกท่านก็จะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจำลองวิถีชีวิตและการนำเสนอภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นพื้นถิ่นการเดินแบบเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับชาติพันธุ์การประกวดอาหารชาติพันธุ์ขบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางวัฒนธรรมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีการประชุมวิชาการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ไปร่วมในงานครั้งนี้ค่ะก็จะได้นอกจากที่ทุกท่านจะได้ชมสินค้าต่างๆนะคะที่แล้วก็มีถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยทุกท่านก็จะได้รับชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญตลอดระยะเวลาของการจัดงานซึ่งในวันนี้ค่ะวันที่7สิงหาคมเนี่ยจะพบกับณัฐ ณัฐจักรและสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่ขออภัยค่ะวันนี้เป็นวันที่8นะคะสิงหาคมและสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคมทุกท่านก็จะได้พบกับรัชนกศรีโลพันธ์ที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งจังหวัดสุโขทัยนะคะเขาจะมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อกราบขอพรหลวงพ่อทองคำแล้วก็เที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำหรือพระพุทธสุโขโพทองพระพุทธรูปทองคำแท้ศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัยสวยงามต้นๆของภาคเหนือที่วัดพิพัฒน์มงคล นั่นเองค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะคะที่วัดพิพัฒน์มงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะไปร่วมการเรียนรู้สัมผัสและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงการร่วมกันสืบสานคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในส่วนของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมกับกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยร่วมขยับร่างกายนะคะตามแนวคิดทุกขยับนับหมดเพราะทุกก้าวทุกการเคลื่อนไหวคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีและเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะภายในงานนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพแบบครบวงจรค่ะแล้วก็กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพนะคะ ไฮไลท์พิเศษค่ะนั่นก็คือทุกท่านเนี่ยจะได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์รวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันเพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคีแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชราศัยกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะมีความสนใจในกิจกรรมนี้สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานสแกน QR code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่เพจ Facebook กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งแยกประเภทสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันนะคะ12สิงหาคมค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะก็อยากจะเชิญชวนลูกๆทุกคนค่ะมาร่วมกันแสดงพลังรักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสภาสังคมสงเคราะห์รูปแบบต่างๆนะคะนำไปกราบแทบตักคุณแม่กันนะคะก็สามารถที่จะนำดอกมะลินะคะไปพูดแทนหัวใจแสดงความรักความกตัญญูและที่สำคัญค่ะเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันงดงามของไทยนะคะและมากไปกว่านี้ค่ะรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในครั้งนี้นะคะกองทุนจะสมทบเข้ากองทุนดอกมะลิเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศค่ะก็จะนำไปสมทบกองทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วก็มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศนะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็สามารถโทรไปได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์095-958-2849 095-958-2849 หรือว่า LINE ID luck_mum นะคะมอบความรักจากใจผ่านดอกมะลิแทนคำว่ารักแม่และที่สำคัญค่ะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะคะก็เป็นประจำทุกปีค่ะที่ทางด้านของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะจะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีแล้วก็ได้กำหนดให้ดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะคะเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปค่ะซึ่งก็จะมีกลุ่มแม่บ้านนะคะของผู้ที่มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดค่ะเป็นผู้ที่จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถที่จะหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักช่วงแรกกันค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะนั่นก็คือเป็นประจำทุกวันเสาร์กับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ค่ะในทุกวันเสาร์ของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะเราจะมีในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เราจะต้องรู้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารปกนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะนำเสนอในชื่อตอนไม่จ่ายค่าเช่าห้ามเข้าได้ไหมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นไปเราฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้จะชวนมาพูดคุยเรื่องการเช่าค่ะหลายคนเอาทรัพย์สินออกให้เช่าแต่ดันเจอผู้เช่าไม่น่ารักค้างค่าเช่าทวงไม่จ่ายแถมไล่ก็ไม่ไปด้วยเราในฐานะผู้ให้เช่าทำอะไรได้บ้างล็อกห้องห้ามเข้าเลยได้ไหมวันนี้ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกจะพามาไขคำตอบกันค่ะการเช่าทรัพย์สินในทางกฎหมายคือสัญญาที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินในระยะเวลาจำกัดโดยผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญค่ะถึงจะฟ้องบังคับกันได้แต่ถ้าจะเช่ากัน

0: เกิน3ปีต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะถ้าไม่ทำจะฟ้องได้เพียง3ปีนี่คือหลักทั่วไปค่ะทีนี้ถ้าสัญญาเช่าทำกันอย่างถูกต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่ากันเรียบร้อยอยู่ๆไปผู้เช่าไม่น่ารักเกิดไม่จ่ายค่าเช่าขึ้นมาเตือนหลายครั้งแล้วไม่ฟังไม่มีไม่หนีไม่จ่ายผู้ให้เช่าหลายคนจะคิดว่าก็ในเมื่อเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินจัดการล็อกห้องห้ามเข้าเลยแล้วกันแบบนี้ทำได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะจริงอยู่ที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ต้องเข้าใจว่าการที่เราได้ส่งมอบการครอบครองให้ผู้เช่าแล้วตรงนี้มีอีกสิทธิ์หนึ่งที่เรียกว่าสิทธิครอบครองผู้เช่าจึงมีสิทธิครอบครองในห้องเช่าแล้วข้าวของทรัพย์สินต่างๆที่เอามาใช้อยู่อาศัยในห้องก็เป็นของผู้เช่าแบบนี้ถ้าผู้ให้เช่าเข้าไปรบกวนการครอบครองคนของออกโดยพลการถึงจะไม่ได้มีเจตนาขโมยแค่จะเอาไปกองวางไว้ที่อื่นก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วเป็นความผิดทางอาญามีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะและผู้ให้เช่าจะทำยังไงตรงนี้ก็ต้องหยิบสัญญาขึ้นมาใช้บังคับกันค่ะเมื่อผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าก็เท่ากับผู้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้แต่ก่อนจะบอกเลิกสัญญาควรต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปเตือนก่อนว่าให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าภายใน15วันหรือกว่านั้นแล้วแต่กำหนดค่ะซึ่งถ้าสุดท้ายผู้เช่ายังนิ่งอยู่ก็ส่งหนังสือไปบอกเลิกสัญญาและกำหนดเวลาให้ขนข้าวของออกไปจากนั้นเราก็นำหลักฐานต่างๆเหล่านี้ไปฟ้องขับไล่และเรียกค่าเช่าที่ค้างชำระค่าน้ำค่าไฟที่ค้างจ่ายค่าเสียหายต่างๆพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายมีข้อสังเกตเพิ่มเติมค่ะว่าผู้ให้เช่าเองไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินเสมอไปนะคะถ้าผู้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่าย่อมมีอำนาจฟ้องผู้เช่าได้เหมือนกันเพราะเมื่อผู้เช่ายอมรับทำสัญญาเช่าแล้วต้องผูกพันตามนั้นจะมาอ้างว่าผู้ให้เช่าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงไม่ได้แต่ผู้ให้เช่าต้องระวังนะคะถ้ากรณีไม่ใช่แค่การค้างชำระค่าเช่าแต่เป็นกรณีใกล้ครบกำหนดเวลาเช่าแล้วอย่าปล่อยปละละเลยต้องรีบเตือนให้ขนของออกไปนะคะเพราะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าถ้าผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ผู้ให้เช่ารู้แล้วไม่ทักท้วงให้ถือว่าคู่สัญญาได้ทำสัญญาเช่าใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลาเมื่อเป็นการเช่าแบบไม่มีกำหนดเวลาแล้วการบอกเลิกสัญญาก็ต้องทำตามวิธีที่กฎหมายกำหนดซึ่งกฎหมายใช้คำว่าคู่สัญญาจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดค่าเช่าได้ทุกระยะแต่ต้องบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนช่วงกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า2เดือนฟังแล้วเข้าใจยากจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะก็คือจะบอกก่อนครบกำหนดเวลาเช่าในรอบนี้ทันทีไม่ได้ต้องเผื่อเวลาบอกก่อนรอบนึงคือบอกก่อนรอบนี้แล้วให้มีผลในรอบถัดไปสมมติครบกำหนดเวลาเช่าทุกวันที่30ของเดือนครบกำหนดเวลาเช่าในรอบนี้ก็คือ30สิงหาคมรอบหน้า30กันยายนถ้าจะให้ผู้เช่าออกภายใน30กันยายนก็ต้องบอกเลิกสัญญาเช่าก่อน30สิงหาคมนี้ค่ะแต่ถ้าจะให้เขาออก30ตุลาคมก็ต้องบอกเลิกสัญญาเช่าก่อน30กันยายนแบบนี้เป็นต้นก็คือต้องเผื่อเวลาให้ผู้เช่าได้เตรียมตัวขนของออกประมาณ 1-2 เดือนนั่นเองมีทริคอย่างนึงที่อยากฝากไว้แก่ผู้ให้เช่าค่ะตอนทำสัญญาอาจระบุไปเลยก็ได้ว่าถ้าผู้เช่าผิดสัญญาไม่จ่ายค่าเช่ากี่เดือนก็แล้วแต่ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์กลับเข้าครอบครองสถานที่และขนทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปได้ทีนี้ถ้าผู้ให้เช่าเข้าไปก็จะไม่ผิดบุกรุกแล้วค่ะเพราะถือว่าผู้เช่าได้อนุญาตไว้แล้วแต่ห้ามทำอะไรกับทรัพย์สินของผู้เช่านะคะต้องคืนด้วยสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนห้ามนำไปขายแทนค่าเช่าเด็ดขาดแบบนั้นมีความผิดค่ะทั้งนี้แล้วแต่ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าจะตกลงกันตามสมควรค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีรายละเอียดตามกฎหมายที่ต้องศึกษาพอสมควรเลยถ้าคุณผู้ฟังท่านใดทำธุรกิจนี้อยู่ก็ขอให้เจอแต่ผู้เช่าที่น่ารักนะคะลาพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าไขข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยเจ้าของห้องจะห้ามคนเนี่ยเข้าได้ไหมนะคะก็ถือว่าคลายความสงสัยในหลายๆท่านกันแล้วนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพายขออภัยค่ะในการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันบ้างนะคะซึ่งก็จะมีกำหนดการค่ะในส่วนของการซ้อมย่อยค่ะครั้งที่1เนี่ยจะซ้อมวันที่วันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมครั้งที่3วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมครั้งที่4วันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5วันอังคารที่8กันยายนค่ะครั้งที่6วันพฤหัสบดีที่17กันยายน ครั้งที่7วันพุธที่23กันยายนครั้งที่8วันศุกร์ที่2ตุลาคมครั้งที่9นะคะวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมค่ะแล้วก็ในวันที่15ตุลาคมเนี่ยจะเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่10นะคะในส่วนของการซ้อมใหญ่จะมี2วันด้วยกันนั่นก็คือครั้งแรกเนี่ยจะซ้อมวันพุธที่21ตุลาคมค่ะครั้งที่2จะซ้อมวันพุธที่28ตุลาคมนะคะในส่วนของวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินค่ะก็จะกำหนดจัดขึ้นนะคะวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือค่ะจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวเนี่ยอยู่ที่ 1,280 เมตรกว้าง90เมตรค่ะประชาชนสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมแล้วก็ร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะจากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูนะคะผู้ที่เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้มีการกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็ได้ออกมาชี้แจงเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆค่ะนั่นก็คือประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและประชาชนต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างนะคะสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการเกิดจากสถานการณ์สู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของประชาชนทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่ไปพำนักอยู่ที่ศูนย์อพยพหรือว่าแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะในส่วนของกรณีประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลที่บิดเบือนว่ามีมากกว่าถึง 650,000 คนเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งในความเป็นจริงจำนวนตัวเลขดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นตัวเลขจำนวนประชาชนกัมพูชาที่มีการย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่สู้รบโดยฝ่ายไทยเองค่ะก็มีประชาชนที่จะต้องย้ายแหล่งพำนักไปอยู่ศูนย์อพยพนะคะจำนวนเกือบ 500,000 คนด้วยกันอย่างเช่นกันนะคะทั้งนี้ปัจจุบันประชาชนเหล่านี้ก็ได้มีการย้ายกลับคืนสู่แหล่งพำนักปกติเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของประชาชนกัมพูชาที่จะไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเดิมได้หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วนะคะจะมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยอยู่ใน3พื้นที่นั่นก็คือพื้นที่บ้านหนองจาน500หลังคาเรือนจำนวน 1,040 คนพื้นที่บ้านหนองยะแก้ว60หลังคาเรือนจำนวน150คนและพื้นที่บ้านคลองแผงค่ะ389ครัวเรือนจำนวน 3,500 คนซึ่งส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชาที่ลุกลามเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยโดยผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีนะคะแล้วก็โดยมีรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้มีการพยายามใช้กลไกMOU 43แล้วก็กฎหมายของฝ่ายปกครองเข้าแก้ไขปัญหาแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดสำหรับประเด็นของเรื่องรายงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศค่ะ จากกรณีที่ผู้เสนอรายงานพิเศษอ้างว่ามีแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับจำนวน 900,000 คนนั้นนะคะขอยืนยันว่าแรงงานดังกล่าวได้เดินทางกลับด้วยความสมัครใจภายหลังจากการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชานะคะรัฐบาลไทยขอย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานกัมพูชาในไทยมาโดยตลอดแล้วก็สุดท้ายนะคะทางด้านของโฆษกกองทัพบกค่ะท่านก็ได้กล่าวย้ำนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาเนี่ยจะต้องยอมรับปัญหาแล้วก็หันมาดูแลประชาชนของตนเองอย่างจริงจังแทนการสื่อสารต่อสังคมโลกในลักษณะที่บิดเบือนเพื่อหวังสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยโดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือและพร้อมกันนี้กองทัพบกเองก็คาดหวังให้กลไกพิเศษของสหประชาชาติหรือว่า UN นำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางค่ะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านไม่ใช่นำเสนอข้อมูลที่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวซึ่งก็เป็นทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกเนี่ยได้ออกมาชี้แจงเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะและสำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะรัฐบาลเองก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะโดยในช่วงเวลา 7:00 นะคะก็จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะโดยส่วนกลางเนี่ยจัดที่ท้องสนามหลวงนะคะพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนะคะจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะในส่วนของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยนะคะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมสำหรับวัดไทยค่ะในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนะคะก็ตามความเหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับจังหวัดน่านเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำน่านหลายอำเภอเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบวกเพิ่ม450บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพี่ไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะพี่รหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์พี่รหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพี่ไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: จังหวัดน่านเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำน่านหลายอำเภอเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเนื่องจากมีมวลน้ำทางตอนเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่องคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
12: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอทางตอนเหนือและพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำในลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำน่านเป็นจำนวนมากล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านสะพานท่าวังผาพัฒนาบ้านท่าค้ำเชียงแลอยู่ที่7เมตร17เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตที่7เมตรทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำน่านในเขตตำบลกลางเวียงตำบลขึ่งตำบลไหลหน้าและตำบลซ่านนาหนองใหม่แล้วบางส่วนซึ่งทางฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วส่วนระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านในเขตตัวเมืองล่าสุดที่จุดตรวจวัดระดับน้ำสถานี N1 หน้าสำนักงานป่าไม้วัดได้6เมตร93เซนติเมตรต่ำกว่าจุดวิกฤตเพียง64เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งจุดวิกฤตอยู่ที่7เมตรทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองน่านและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านได้มีการเฝ้าระวังและเสริมแนวผนังป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบระบายน้ำจากคลองสาขาต่างๆลงสู่แม่น้ำน่านพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมซ้ำซากตลอดแนวตลิ่งแม่น้ำน่านขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกนายงดเดินทางออกนอกจังหวัดเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีชัชวาลวังที่ยองรายงาน
2: มาต่อที่ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับขึ้น450บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,650 บาทขายออกบาทละ 67,850 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,294 บาท68สตางค์ขายออกบาทละ 68,650 บาทปิดท้ายที่เอพีรายงานว่าได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของมณฑลซ่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนในหลายพื้นที่โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่านับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายอย่างน้อย345แห่งและประชาชนมากกว่า 17,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยเพื่อความปลอดภัย ฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อ18หมู่บ้านในอำเภอสานหยางเมืองสร้างหลัวขณะที่อำเภอฮั่นอินและเมืองอันคังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกันขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและประเมินความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
4: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
4: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: comedy.
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
7: กินน้อสปูน
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
9: กินน้อสปูน

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
0: สวัสดีวันเสาร์เก้าอี้มีไว้นั่งหนังมีไว้ดูส่วนไอมิสยูอ่ะมีไว้ให้เธอนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ือชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: EFM Playlist of the Week
8: Champ of the month ประจำเดือนกรกฎาคม
9: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
10: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนครูและนักเรียนเร่งคลี่คลายสาเหตุกราดยิงและจะเตรียมแถลงสรุปคดีในวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อหามูลเหตุที่ชัดเจนกรณีการยิงในโรงเรียนวันนี้โดยจะเชิญทั้งครูและนักเรียนเข้ามาให้ปากคำซึ่งในส่วนของพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุได้เรียกมาสอบปากคำเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วและจะต้องดูว่าจะต้องมีการเชิญมาให้ปากคำเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนที่มีข่าวออกมาว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุมีปัญหาที่โรงเรียนเพื่อนครอบครัวหรือติดเกมก็ต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งส่วนในวันพรุ่งนี้พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะมีการแถลงข่าวสรุปคดีเหตุการณ์ยิงโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีในวันที่9สิงหาคมที่สภ.ปลายบางคนร้ายสูงวัยบุกยิงพ่อค้าหมูกระทะกล้องวงจรปิดจับภาพได้คุณสุรเชษฐ์มาก่อนรายงานครับ
3: เมื่อเวลา 21:00 น.ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสปอ.เมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายอายุประมาณ 65-70 ปีสวมเสื้อสีดำด้านในคลุมด้วยเสื้อยีนสวมกางเกงขาสั้นพร้อมกับสะพายเป้สีน้ำตาลได้ขับขี่รถจักรยานยนต์สีแดงมาถึงบริเวณหน้าร้านหมูกระทะอยู่ในซอยเบี้ยจันทร์ถนนเต็งหนามถึงมะขามเตี้ยหมู่ที่6ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นได้ชักอาวุธปืนยิงใส่นายปรเมศพิมพ์อูบอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่15หมู่ที่7ตำบลคันชงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกจำนวน8นัดในขณะที่นายปรเมศกำลังนั่งดูทีวีอยู่กับภรรยาและลูกสาววัยประมาณ7ขวบแต่โชคดีที่นายปรเมศเห็นคนร้ายที่ขับรถมาจอดหน้าร้านซะก่อนแล้วกำลังชักปืนจึงได้วิ่งหนีพร้อมกับลูกสาวไปทางด้านหลังร้านคนร้ายยังได้เดินไล่ตามไปหลังบ้านและยิงซ้ำอีก 3-4 นัดแต่ไม่ถูกใครซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นผู้หญิงกับเด็กได้วิ่งหลบหนีไปด้วยมือปืนหลังจากยิงชุดแรกแล้วได้บุกเข้ามานั่งอยู่ในบ้านของผู้รับบาดเจ็บในสภาพเหมือนมีอาการมึนเมาจากนั้นได้หลบหนีไปต่อมาผู้รับบาดเจ็บที่ซ่อนตัวเห็นว่าคนร้ายได้หลบหนีไปแล้วจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเก่าภาพมาทำแผลที่เป็นบาดแผลขณะหลบหนีกระสุนก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกกันต่อไปจากการตรวจสอบคาดว่าคนร้ายอาจจะเป็นอดีตตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและมีปัญหาส่วนตัวกับผู้รับบาดเจ็บก่อนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ย้อมใจแล้วลงมือก่อเหตุไล่ยิงผู้รับบาดเจ็บถึงบ้านโชคดีที่คนร้ายนั้นไม่ได้ทำร้ายคนอื่นภายในบ้านซึ่งขณะเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายที่ลงมืออย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพเมืองพิษณุโลกจะได้มีการไล่ติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีกันต่อไปสุรเชษฐ์ภากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
4: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษ

0: อัปเกรดผิวไบรท์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อังคารคลุมโปง
2: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
3: ว้าว
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอก
6: สวัสดีวันเสาร์ยามใดที่เราทุกชาไข่มุกคือพลัง
7: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: สวัสดีครับ
1: ผมยินครับ
0: ผมวอครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดี
1: เพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอกเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน

0: ็นแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
12: สวัสดีครับผมโฟนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนิติเวชเผยผลชนสูตร8ศพเหตุกราดยิงโดนจุดสำคัญทุกรายยืนยันผู้ก่อเหตุยิงตัวเองระยะประชิดเร่งตรวจสารเสพติดพร้อมทยอยมอบร่างคืนญาติสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นิติเวชเผยผลชนะสูตร8ศพเหตุกราดยิงโดนจุดสำคัญทุกรายยืนยันผู้ก่อเหตุยิงตัวเองระยะประชิดเร่งตรวจสารเสพติดพร้อมทยอยมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในวันนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
7: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงการชนะสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนรวม8รายซึ่งส่งมาจาก3จุดคือภายในโรงเรียน5รายบ้านพัก2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายโดยทุกรายเสียชีวิตจากบาดแผลทางใดกระสุนปืนซึ่งเข้าจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตทันทีเช่นศีรษะและหน้าอกโดยลักษณะบาดแผลของทุกรายเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้มีผู้เสียชีวิตถูกยิงคนละ1นัดจำนวน6รายรวมถึงคุณปู่และคุณย่าที่ถูกยิงบริเวณศีรษะคนละ1นัดส่วนอีก2รายถูกยิง3นัดและ4นัดตามลำดับโดยผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงมากที่สุด4นัดคือครูสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับบาดแผลส่วนใหญ่เป็นกระสุนที่ยิงทะลุมีเพียงร่างเดียวที่มีกระสุนฝังอยู่ภายในร่างกายในส่วนของผู้ก่อเหตุตรวจพบบาดแผลที่ถูกยิงเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและกระสุนทะลุออกมีคราบขม่าวปืนติดอยู่ชี้ชัดว่าเป็นบาดแผลการยิงในระยะประชิดติดผิวหนังทั้งนี้สถาบันนิติเวชวิทยาได้ทำการชันสูตรศพเสร็จแล้วทั้งสิ้น8รายเอกสารส่วนใหญ่ครบถ้วนพร้อมทยอยมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดในวันนี้ขณะที่การตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและสารพิษในร่างกายของผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลเบื้องต้นภายในช่วงเย็นของวันนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: ราคาไข่ไก่ขึ้นราคาซึ่งกระทบกำลังซื้อเล็กน้อยแต่ลูกค้าประจำยังจับจ่ายต่อเนื่องขณะที่โครงการไทยช่วยไทยช่วยกระตุ้นยอดขายได้บางส่วนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเผยมาตรการรองรับกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับขึ้นราคาไก่ไข่คละหน้าฟาร์มเป็น4บาทต่อฟองโดยเตรียมจับมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและจัดกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระจายไข่ไก่ไทยช่วยไทยจำนวน 3.42 ล้านฟองออกจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด 10% โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13-31 สิงหาคมนี้พร้อมนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้ในส่วนของราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากผลผลิตของไก่ไก่ลดลง 3% หรือราว 43.35 ล้านฟองต่อวันเนื่องจากสภาวะอากาศแต่ยืนยันว่าสินค้ายังคงไม่ขาดตลาดทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์เร่งหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เข้าสู่ระบบทั้งนี้หากพบว่าผู้ค้าฉวยโอกาสขายแพงหรือขายเกินสมควรจะต้องระวังโทษจำคุก7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: จากการสำรวจราคาวัตถุดิบของผู้สื่อข่าวในพื้นที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครพบว่าภาพรวมแม้ราคาไข่ไก่และวัตถุดิบบางรายการจะปรับสูงขึ้นแต่การจับจ่ายของประชาชนยังไม่หยุดชะงักโดยแรงหนุนจากโครงการไทยช่วยไทยช่วยประคองกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเดินหน้าเข้าสู่เดือนที่3และเดือนหน้าจะเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการในส่วนผู้ค้าในตลาดมองว่ามาตรการดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้ยอดขายกระเตื้องขึ้นแม้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่ช่วยพยุงกำลังซื้อในช่วงที่ต้นทุนสินค้าและราคาวัตถุดิบมีความผันผวน
9: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกานะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปกครองชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
3: ่ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังกับบ่ายวันเสาร์3โมงถึง5โมงเย็นนะครับก่อนจะไปลุยกันใน EFM Playlist of the Week วันนี้ครับผมพิมพ์ต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจครับแทน EFM ของเรานะครับกับทุกการสูญเสียทุกการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับผมเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้ผู้บาดเจ็บทุกๆคนครับผมรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับให้หายโดยเร็วครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับขอแสดงความเสียใจมากๆอีกครั้งนึงให้กับทุกการสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่ EFM Playlist of the Week ของเราครับสัปดาห์นี้เช่นเคย2ชั่วโมงอยู่กับผมดีเจพีมนะคุณผู้ฟังตั้งแต่3โมงถึง5โมงเย็นเลยครับวันนี้เนี่ยตามสูตรของเรารอลุ้นกันคุณผู้ฟังว่า20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์ในอาทิตย์นี้จะมีเพลงอะไรบ้างนะครับผมและแน่นอนมารอลุ้นกันว่า Champ of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างกลิ่นฝนเนี่ยจะสามารถครองแชมป์เป็นสัปดาห์ที่4ต่อเนื่องได้หรือเปล่าหรือว่ารองแชมป์อย่างเมื่อถูกคนพบจากฟรีแฮนด์จะสามารถแซงขึ้นมาเป็นแชมป์ใหม่ได้เดี๋ยว2ชั่วโมงนี้รู้กันแน่นอนคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันครับผมฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกี้เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับเบรกแรกนี้เดี๋ยวพี่จะไปก่อน4อันดับคุณผู้ฟังแต่อย่าลืมสามารถส่งเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้2ช่องทางครับ Atime ฟังฟิน Music Application และเว็บไซต์ atime.live นะครับผมเชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนส่งทายกันเข้ามา2ช่องทางนี้นะสวัสดีช่องแชทของเรากันก่อนนะครับผมสวัสดีคุณเพิร์ลนะมาแล้วเช็คกลิ่นฝนมาแต่ไกลนะครับสวัสดีพี่เพชรนะครับผมมาเช็คชื่อเรียบร้อยน้องก้องมาแล้วนะน้องก้องบอกฝนตกหนักแล้วแถวไหนเนี่ยตรงอโศกไม่ตกนะครับผมเรียกว่าแห้งเลยช่วงนี้ตกทุกวันนะให้มันแห้งบ้างนะครับสวัสดีคุณนุ่นด้วยนะสวัสดีนะครับคุณนุ่นอัปเดตเข้ามาว่าวันนี้เดี๋ยวมีชิงแชมป์ไทยเมียนมาใช่ไหมนัดสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นวอลเลย์บอลปะใช่ไหมเดี๋ยวคุณนุ่นมาคลีฟายให้ด้วยนะพิมพ์ไม่ได้ตามเลยอ่ะโอเคนะครับคุณผู้ฟังใครจูนอินเข้ามาแล้วทักทายเข้ามานะครับเบรกแรกนี้เดี๋ยวไปกันก่อนเลยสี่อันดับครับผมเริ่มต้นกันที่อันดับที่20ครับดีกรีเพลงนี้ครับผมโอ้โหเขาเป็นถึง1เพลงที่เคยหลุดออกไปแล้วแล้วกลับเข้ามาใหม่หรือว่า re-entry ครับและเขายังเคยเป็นแชมป์เก่าด้วยซ้ำคุณผู้ฟัง2สัปดาห์ติดเลยนะครับผลงานเพลงจากพี่บี้สุกริตครับผมในอันดับที่20ครับนี่คืออู้บอดจ้างครับและอันดับ19ครับผม new entry ประจำสัปดาห์เพลงแรกของเราครับ1เพลงที่ใครติดตาม EFM new release จะรู้ว่าโอ้โหพิมพ์นี่ดู MV เพลงนี้แล้วตาลุกเป็นไฟนะครับผมเพราะว่านี่คือผลงานเพลงที่แสดงโดยซาร่าซาโรล่าและโจรินจาก 4EVE นะครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้จากซาร่าซาโรล่ากับหน้าที่ฉันครับ New Entry เพลงแรกของเราในสัปดาห์นี้และอันดับ18ครับผมต่อเนื่องกันเลยเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่20ครับคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกือบหลุดแต่ยังฉุดไว้อยู่นะครับผมนี่คือผลงานเพลงจากพี่ No One Else featuring กับน้อง Copper จากวง Bus ครับอย่างคนคนนี้เป็นของคุณฮะและอันดับที่17ต่อเนื่องกันเลยเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่18ครับผมผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่อิงวรันธร นี่คือจำไว้ครับ
5: Number 20

0: ว่าลงตัวมากกับเพลงนี้นาฬิกาทรายครับอยากให้เรามาดู MV กันด้วยคุณผู้ฟังเพราะว่าได้พี่เจนิสนะเข้ามาส่งเคมีใหม่ๆนะครับผมในผลงานเพลงนี้จากพี่ Boggy Lion ด้วยครับตอนนี้ยอดวิวเนี่ยทะลุ17ล้านวิวไปแล้วเพราะฉะนั้นสมมงสุดๆครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ครับอันดับ13 12และ11รออยู่จ้า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Is that good?
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: Is that good?
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
8: แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: 1 2 3 go
10: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
12: สวัสดีวันเสาร์คนอื่นน่ะเขาได้หยุดพักส่วนเราอ่ะหยุดน่ารักไม่ได้เลยไ
13: ห้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
0: ลุยกันต่อเลยกับอีก3อันดับครับคุณผู้ฟังอันดับ13ของเราครับผลงานเพลงจากพี่ส้มมารีอยู่กับเรามาแล้ว7สัปดาห์ด้วยกันครับผมอย่างหนังทุนต่ำครับและอันดับ12ครับผมเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งเป็น New Entry ไปตอนนี้ขยับอันดับขึ้นมาเรื่อยๆจาก14สู่12ครับผลงานเพลงจาก Iron Boy featuring กับ Jasmine จาก Jasminica ครับกับ Baddy และอันดับ11ครับผมเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่17เมื่อไหร่จะมีใจให้กันจาก Blackheart ครับ
15: Number 13

0: Number 11
1: ก่อนไปฟังเพลงนี้กันครับผมเพิ่งไปดู Spider-Man มาคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ MJ อยากร้องให้ Spider-Man ตอนกำลังตกตึกลงมาครับเมื่อไรจะยิงใหญ่ให้กันโอ้ยนานเหลือเกินลุ้นใจจะขาดนะครับผมนี่คือผลงานเพลงจาก Blackheart เมื่อไรจะมีใจให้กันครับ

0: เดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ BFM Playlist of the Week อีกทีเบรกต่อไปครับผมคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไปด้วยเบรกนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับใครฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะพักฟังข่าวกันสักครู่หนึ่งส่วนใครฟังผ่านทางออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันยาวๆเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับ EFM Playlist of the Week ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนกนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: EFM Fandom Live
3: วันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
4: สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
5: อ
4: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะที่ประชุมคณะกรรมการรับมืออุทกภัยภัยแล้งภาคใต้สั่งบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายวิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการรับมืออุทกภัยภัยแล้งภาคใต้นัดแรกสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุขณะเกิดภัยฟื้นฟูเยียวยาย้ำดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบจากสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ทางนี้มีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะเกิดพื้นที่แล้งซ้ำซากบางส่วนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรก่อนที่ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมและเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคมโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจากนั้นตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำสำหรับภัยแล้งอย่างไรก็ตามจึงได้มีการสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการช่วยเหลือรวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลล์บาสแคสและยังต้องเตรียมศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ได้มีการบรรณาการข้อมูลกับหน่วยงานด้านน้ำและเทคโนโลยีผ่านวอลลุ่มในการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์และให้จังหวัดสงขลารวมถึงยะลาได้เตรียมการรายงานความพร้อมในพื้นที่ทั้งการปรับปรุงทางน้ำศูนย์พักพิงจุดอพยพและพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้กรมชลประทานกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาเตรียมบ้านพี่เลี้ยงในชุมชนเสี่ยงซึ่งบ้านพี่เลี้ยงหนึ่งหลังอาจช่วยดูบ้านใกล้เคียงได้ประมาณ5-10 หลังส่วนพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมโยงกับสงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชให้เตรียมเสบียงอาหารให้กับสัตว์เช่นหญ้าฟางแห้งรวมถึงการรองรับกรณีการเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและลดผลกระทบต่อเกษตรกรณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: และจากกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและยังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าของตนเองที่บ้านพักจนเสียชีวิตก่อนจะเดินทางมาก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนมีครูและเพื่อนนักเรียนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต6 รายต่อมามีกระแสข่าวรายงานว่าเด็กหญิงอายุ12ปีที่อาการบาดเจ็บสาหัสซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเสียชีวิตเพิ่มอีก1 รายรวมเป็นรายที่7นั้นล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้ออกมายืนยันว่าเด็กหญิงอายุ12ปีคนดังกล่าวไม่ได้เสียชีวิตแต่ล่าสุดโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโพสต์แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่เด็กหญิงณภัทรนักเรียนชั้นม.1ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังครอบครัวและขอให้เข้มแข็งและผ่านพ้นความสูญเสียครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยรักและอาลัยยิ่ง
7: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกานะคะทัพมนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: กลับมาอยู่กันต่อกับชั่วโมงที่2กับ EFM Playlist of the Week ครับคุณผู้ฟังแหมชั่วโมง2มาพร้อมกับฟ้าที่ครึ้มๆนะฮะอโศกพิมพ์ว่าใกล้ละคุณผู้ฟังช่วงนี้นะเอาจริงนอกจากแบบเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยที่เป็นเรื่องอนิจจังนะครับผมฟ้าฝนนี่ก็เป็นเรื่องอนิจจังเช่นเดียวกันเพราะว่าตกแน่ทุกวันคุณผู้ฟังคือแบบตอนนี้ต้องพกร่มออกจากบ้านจริงๆอะไม่ว่าตอนเช้าฟ้าจะใสขนาดไหนอะชีวิตคือแป๊บเดียวสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก่อนไปลุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับท้ายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยแอบบอกไปว่าเฮ้ยพิงไปดูสไปเดอร์แมนมาคุณผู้ฟังอยากให้ไปดูกันมากคือใครที่เป็นกีกสไปเดอร์แมนนะเป็นแฟนสไปเดอร์แมนนะพิมบอกเลยว่าคุณไม่มีทางผิดหวังกับหนังเรื่องนี้แน่นอนอะพันเต็ม10หมื่นเต็ม10ล้านเต็ม10ไปเลยคือพิมพ์ดูแล้วพิมพ์รู้สึกว่ามันเหมือนการกินอาหารจานนึงที่รสชาติมันครบรสครบทุกมิติมีทุกอย่างที่คุณอยากให้หนังเรื่องนึงมีอ่ะคุณผู้ฟังเอาไปเลย10เต็ม10จากพิมพ์ครับผมเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ไปดูนะครับผมกับ Spider-Man Brand New Day นะคุณผู้ฟังแนะนำมากๆดีจริงๆครับมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่ากับ10อันดับท็อป10กันแล้วคุณผู้ฟัง10อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดของ EFM 94สัปดาห์นี้จะมีเพลงอะไรบ้างลุยกันเลยครับเริ่มมาที่อันดับที่10ก่อนเลยคุณผู้ฟังผลงานเพลงเศร้าที่อยู่กับเรามาแล้ว7สัปดาห์ด้วยกันครับผมจาก Pearl Peach ครับนี่คือไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับและต่อเนื่องกันเลยอารมณ์จะสวิงนิดนึงไบโพล่านิดนึงเมื่อกี้เศร้าสุดอันนี้น่ารักสุดเลยคุณผู้ฟังอันดับที่9ของเราครับผมผลงานเพลงจากน้องกอนฟีเจอริ่งกับเมือง Serious Bacon นะคุณผู้ฟังออกมาเป็นผลงานเพลงในอันดับ9นี้ลงมาจากอันดับ5กับคุณจะชอบผมไหมครับและอันดับ8ครับผมผลงานเพลงนี้อยู่กับเรามาแล้ว2สัปดาห์ด้วยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งเป็น Highest Entry of the Week ของเราไปในอันดับที่6สัปดาห์นี้ลงมานิดนึงสู่อันดับ8ผลงานเพลงจากพี่ปามี่อย่างหลุมอากาศครับผมและอันดับ7ครับเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่9ครับผมอยู่กับเรามาแล้ว4สัปดาห์จากพี่บิ๊กดีเจราดนี่คือซูเปอร์สตาร์
6: Number 10

0: ซูเปอร์สตาร์ครับผมผลงานเพลงในอันดับที่7จากพี่บิ๊กดีเจราดครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่9ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมและอยู่กับเรามาแล้วยาวนานถึง4สัปดาห์เลยจ้ามาครับผมก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังทักทายช่องแชทกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับใครรายงานตัวกันมาแล้วบ้างวันนี้นะครับผมส่งกันเข้ามาได้2ช่องทางเลยคุณผู้ฟัง A-Time ฟังฟิล์ม Music Application นะแล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันจากคุณผู้ฟังยาวๆถึง5โมงนะครับพี่เพชรบอกโอ้โหไปดู Spider-Man มาแล้วสนุกจริงนะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยสวัสดีพี่เจนนะครับสวัสดีน้องปูนด้วยนะพี่ชนิตาด้วยรายงานตัวเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับสำหรับแฟนๆของกลิ่นฝนเดี๋ยวคุณรอลุ้นเลยว่าอันดับ1ของวันนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นฝนหรือเปล่าจะสามารถครองแชมป์ในสมัยที่4ติดต่อกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงรู้กันแน่นอนแต่ระหว่างนี้ครับผมก่อนไปรู้แชมป์ออฟเดอะวีคกันรู้ผลงานเพลงในอันดับที่6ก่อนแต่เขาไม่ได้เป็นอันดับที่6ธรรมดาคุณผู้ฟังกระโดดขึ้นมาไกลจากอันดับ13สู่อันดับ6ครับผม7ขั้นทำให้เขาได้เป็นHighest Climber of the Week ครับผมผลงานเพลงที่กำลังแมสสุดๆตอนนี้จาก Proxy ครับคุณผู้ฟังโอ้โหกับคอนเทนต์คนหน้าเหมือนกับคอนเทนต์เต้นกับคอนเทนต์แอบชอบใครสักคนนึงได้ทุกคอนเทนต์เลยเพลงนี้น่ารักมากๆครับผมออกมาอย่างขี้แงคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยอันดับ13ครับผมก้าวขึ้นมาสู่อันดับ6แถมตอนนี้ครับในYouTube เนี่ยคุณผู้ฟังยอดวิวรัน MV ไปแล้ว10ล้านวิวด้วยกันครับผมบอกเลยสำหรับใครที่ชอบร้องไห้นะครับผม Proxy เขาบอกว่าเฮ้ย Boy Don't Cry นะตัวเธอแล้วต่อไปอันดับ5ครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริงกับพันธุ์สุวรรณการครับผมกับผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวครับลงมาจากท็อป3สัปดาห์ที่แล้วแต่ยังอยู่ในท็อป5ของเรานะครับและอันดับ4ครับเพลงนี้ขึ้นมาไกลเหมือนกันคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่อันดับ8กระโดดขึ้นมาอันดับ4ครับผมผลงานเพลงจากศิลปินคนนี้ที่มีชื่อว่าณนนท์ครับกับผิดมากไหมเดี๋ยวไปลุยกันเลยกับ3เพลงนี้ขี้แง่หม้อหุงข้าวและผิดมากไหม
1: Number 6 Highest Climber

0: ผลงานเพลงจากณนนท์ครับผมคุณผู้ฟังในอันดับที่4ของเราอย่างผิดมากไหมครับเดี๋ยวชั่วโมงเดี๋ยวเบรกต่อไปคุณผู้ฟังเราเข้าสู่3อันดับท็อป3กันแล้วครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเพลงไหนจะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพิมพ์แอบสปอยนิดนึงคุณผู้ฟังทั้ง3เพลงที่ชิงแชมป์กันใน3อันดับบนเนี่ยล้วนเคยเป็นแชมป์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเจอกันได้เลยคุณผู้ฟังพักเบรกกันสักครู่เดียวกับ EFM Playlist of the Week ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: สวัสดีวันเสาร์หยอดเธอไปก็ไร้ค่า
1: หยอดกระปุกดีกว่าจะได้รวย
3: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: 海迷，แมวฟินต้องกินเนาะ
1: One two three go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันถ่ายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
5: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม
6: ่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
5: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
7: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
11: กลับมาลุยกันต่อกับ3อันดับท็อป3ครับผมคุณผู้ฟังแต่ก่อนไปลุยกันเดี๋ยวพิมพ์รีแคปอันดับ10ถึงอันดับ4ให้ก่อนทีนึงครับอันดับ10ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พีชครับ9คุณจะชอบผมไหมจากเมืองซีเรียสเบคอนฟิชชิ่งกับน้องกอนครับ8หลุมอากาศจากปามี่7ซุปเปอร์สตาร์จากพี่บิ๊กดีเจราดครับ6ขี้แง่ไฮเอสคลิมเบอร์ออฟเดอะวีคจากพร็อกซี่5หม้อหุงข้าว4ผิดมากใหม่ครับผมลุยกันเลยกับ3อันดับท็อป3คุณผู้ฟังใกล้แล้วนะครับใกล้จะได้รู้กันแล้วว่าแชมป์ออฟเดอะวีคจะเป็นใครครับผมเริ่มกันที่อันดับ3ก่อนเลยครับผลงานเพลงนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังเขาเคยเป็นแชมป์เก่ามาแล้ว1สมัยด้วยกันครับผมผลงานเพลงนี้ลงมาจากอันดับ4ขึ้นมาจากอันดับ4สู่อันดับ3ครับคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงจากพีพีกริดนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเก่งไม่พอครับผมและต่อเนื่องกันเลยกับอันดับ2คุณผู้ฟังและรองแชมป์ของเราในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับผมนั่นหมายความว่ากลิ่นฝนจากต้น First One คุณผู้ฟังล่วงลงมา1อันดับนะครับจากแชมป์สู่รองแชมป์หยุดสถิติไว้ที่3สัปดาห์ครับผมเดี๋ยวเบรกนี้ไปฟังกันก่อนกับ2เพลงนี้เก่งไม่พอและกลิ่นฝนแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับเพลงแชมป์ออฟเดอะวีคของเราครับ Number 3

0: ก่อนไปฟังเพลง Champ of the Week กันครับคุณผู้ฟังฝากไว้อีกหนึ่งครั้งกับสปอนเซอร์ใจดีของเราครับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับและแน่นอนครับผมแชมป์ใหม่ของเราครับผมครั้งแรกของพวกเขาเลยหลังจากเป็นรองแชมป์มาหลายสัปดาห์ต่อเนื่องครับผลงานเพลงจากพี่ๆ Free Hand ครับผมไปลุยกันเลยคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงนี้ Champ of the Week ของเรากลับเมื่อถูกคนพบเดี๋ยวเจอพี่ใหม่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ 3:00 น. ถึง 5:00 น. GFM New Release ครับผมบ๊ายบายสวัสดีจ้า
1: Champ of the Week Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: ดอยเมฆหมอกบนบังนภา
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซอง Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทมลรัฐขันทวินาหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: คิดถึงยัง
8: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
11: ้คิดถึงยัง
8: บอกก็ได้คิดถึง
11: โอ้ยไม่ได้ถาม
8: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
11: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
12: ฮะ
11: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
14: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
7: สถาบันนิติเวชวิทยาเผยผลชนสูตรเบื้องต้นเหยื่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนและครอบครัวผู้ก่อเหตุรวม8ศพพบกระสุนเข้าจุดสำคัญศีรษะหน้าอกครูถูกยิง4นัดจากระยะไกลส่วนร่างเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุถูกยิงเข้าศีรษะ1นัดกระสุนทะลุออกตำรวจเชิญครูนักเรียนและผู้อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาให้ข้อมูลเพื่อหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุของเด็กวัย14ก่อนจะมีการแถลงสรุปคดีวันพรุ่งนี้ตำรวจเค้นสอบพยาน16ปากเร่งแกะรอยแหล่งที่มากระสุนยันเอาผิดรอบด้านเดินหน้าประสานครูภาษาไทยเข้าให้ปากคำสำนักงานยุติธรรมนนทบุรีเปิดเกมเยียวยาเหยื่อเหตุยิงที่โรงเรียนนนทบุรีเสียชีวิตรับค่าตอบแทนสูงสุด 300,000 บาทเปิดเยียวยาผลกระทบทางใจ5ระดับล่าสุดโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโพสต์แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่เด็กหญิงณภัทรนักเรียนชั้นม.1ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์กู้ภัยเคลื่อนร่างเยาวชน14พร้อมปู่ย่าออกจากนิติเวชไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการชนสูตรพลิกศพ รมการปกครองออก6มาตรการคุมเข้มอาวุธปืนหลังเหตุยิงในโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเลียนแบบมีคำสั่งอาทิเพิ่มความปลอดภัยสถานที่สำคัญให้รัดกุมซ้อมแผนเผชิญเหตุและให้นายอำเภอเฝ้าระวังบุคคลมีพฤติกรรมเสี่ยงสภากาชาดไทยแทบแตกคนแห่บริจาคโลหิตช่วยผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนบ้านเกิดครูพงษ์รองผอ.โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่จังหวัดศรีสะเกษญาติจัดเตรียมสถานที่รอรับร่างเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลด้านน้องสาวเผยภูมิใจพี่ชายทำหน้าที่ครูจนวินาทีสุดท้ายเศรษฐาพูดถึงปัญหาบูลลี่ยิ่งทิ้งบาดแผลที่มองไม่เห็นย้ำผู้ใหญ่ต้องรับฟังช่วยเด็กให้เร็วสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทยต่างร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมให้กำลังใจประชาชนชาวไทยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่น่าโศกเศร้านี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกจับผับเถื่อนกลางเมือง8ลิ้วเปิดถึงเช้าไร้ใบอนุญาตปล่อยเด็กเข้าไปใช้บริการทิ้งยาเกลื่อนร้านตำรวจพิษณุโลกปิดล้อมบ้านกดดันหมวดชัยมือปืนยิงใส่ลูกบุญธรรมเจ้าของร้านหมูกระทะบาดเจ็บชนวนปมขัดแย้งส่วนตัวล่าสุดยังไม่ขอมอบตัวศาลปกครองไม่รับฟ้องหมอสรณะขอเพิกถอนมติสรรหากสทช.ชี้ยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าไม่ได้จำกัดเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายรัฐบาลเดินหน้าลดค่าครองชีพตรึง LPG 423 บาทควบคู่ไทยช่วยไทยพลัสหมุนเงินแสนล้านรักษาแรงส่งกำลังซื้อฟื้นไม่ปล่อยพลังงานซ้ำเติมประชาชนปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง 10-17 สิงหาคมนี้กองทัพบกโต้กัมพูชาย้ำไทยใช้กำลังตามกรอบกฎหมายมุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหารชี้ความเสียหายที่กัมพูชากระทำต่อไทยไม่อาจลบล้างด้วยการบิดเบือนข้อมูล
12: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
4: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: พวกเรา
1: โปเตโต
0: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: Canny

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
1: อบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
4: สวัสดีวันเสาร์อาจจะดูไม่เต็มบาทแต่ความรักที่มีให้ไม่ขาดนะเธอ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาฮะ
1: กระชากพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโด้หรือดีโด้โยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
4: ลูกจะเข้า Harvard นะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
5: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่1
3: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
6: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
3: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปววรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ News

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
4: ฮะอินอะไรนะ
3: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
1: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
5: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมัน

0: าเหลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Yeah.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
9: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: รักมาถึงวันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้แม้ว่าตอนก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอลื

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้เสาร์ที่8สิงหาคมนะคะ 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะมีความเคลื่อนไหวรอบวันที่เกิดขึ้นมาฝากกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ยังคงสร้างความตระหนกตกใจให้กับสังคมค่ะแล้วก็นำมาสู่ความสูญเสียความโศกเศร้าของหลายครอบครัวเรื่องทางคดีนะคะตำรวจยังไม่มีข้อสรุปใดๆแต่ก็ยังมีการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าพรุ่งนี้ค่ะจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้แถลงกันที่สภ.ปลายบางนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แม้ว่าหลายสื่อหลายสำนักเองจะรายงานว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตไปที่9รายแล้วเพราะว่ามีน้องอายุ12ปีที่อาการบาดเจ็บสาหัสได้เสียชีวิตเพิ่มแต่ว่าช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันตัวเลขเดิมที่8รายนะคะและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ทุกครอบครัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชน7รายจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้งครูบุคลากรของโรงเรียนรวมไปถึงปู่แล้วก็ย่าผู้ก่อเหตุไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
7: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
8: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
9: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมาดูความคืบหน้าเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขสรุปตัวเลขผู้ประสบเหตุยังคงยืนยันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่8คนเช่นเดิมนะคะส่วน1คนที่มีข่าวว่าเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ยืนยันว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะก็เป็นการยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดที่ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้โดยเฉพาะกรณีของเด็กหญิงอายุ12ขวบค่ะตอนนี้ยืนยันว่าติดต่อญาติได้แล้วนะคะแต่ว่าอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตและยังไม่เสียชีวิตค่ะ ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือว่า EOC จังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วง10โมงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตที่8คนก็คือรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ธุรการเลขาหน้าห้องผู้บริหารครูแนะแนวครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ครูสอนวิชาภาษาไทยเด็กชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุคุณปู่แล้วก็คุณย่าส่วนผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลแบ่งเป็นอาการสาหัสตอนนี้อยู่ที่10คนนะคะกระจายตัวไปรักษาในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่วนผู้บาดเจ็บเคสสีเหลืองค่ะหรือว่าบาดเจ็บปานกลางมีอยู่5คนต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่เหลือแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีการโพสต์ในโซเชียลนะคะเพื่อขอให้คนที่มาช่วยการบริจาคเลือดเพื่อสำรองเอาไว้ในการรักษาเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะโพสต์ข้อความระบุว่ามีการจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวตามที่ขอเบิกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเพื่อให้มีโลหิตสำรองคงคลังเพียงพอก็เลยขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตสำรองคงคลังค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหรือว่าตามหน่วยที่รับบริจาคโลหิตประจำปีก็ได้ทั้ง8แห่งนะคะทีนี้เข้าไปตรวจสอบในเพจของศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็ได้ถ้าใครอยากไปบริจาคนะคะว่าเขาเปิดรับที่ไหนมีเงื่อนไขยังไงบ้างขณะที่การตรวจสอบไปที่หน้าของเพจโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้ปรากฏว่าทางโรงเรียนนะคะเขาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจน้องนักเรียนหญิงอายุ12ปีนักเรียนชั้นม.1ซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่าน้องเสียชีวิตนะคะโดยในโพสต์ระบุว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6และขอส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่ครอบครัวขอให้ผ่านพ้นความสูญเสียครั้งนี้ไปด้วยกันซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียในรายที่9ของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่บางกรวยนนทบุรีเช้าวันนี้ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปที่โรงเรียนทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพนะคะและญาติก็ใช้เวลาในการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแค่ประมาณ10นาทีก็เดินทางกลับเลยส่วนที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าของโรงเรียนพบว่ามีการนำช่อดอกไม้สีขาวมาวางเพื่อความการแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็เป็นการอาลัยต่อผู้เสียชีวิตที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคุณครูสำหรับการจัดงานศพค่ะมีการจัดงานศพให้กับครูที่จากไปซึ่งรายงานก็บอกว่าบรรยากาศที่วัดตโนดที่ตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลของครูหมวยหรือว่านางสาวที่วาพรวานิชปรากฏว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบข่าวเดินทางมาที่วัดตโนดกันเยอะมากค่ะมาร่วมอาลัยต่อการจากไปของคุณครูหมวยแล้วก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพิธีรับร่างครูหมวยแล้วก็มีการเคลื่อนร่างมาถึงวัดช่วงบ่ายของวันนี้นะคะซึ่งพิธีน้ำหลวงอาบศพไปจัดการไปเมื่อวันที่เวลาประมาณ 17:00 นท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนๆคุณครูนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนครูพงค์ค่ะหรือว่านายกิตติพงศ์สมรัตรองผอ.ฝ่ายปกครองของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ศรีสะเกษค่ะก็มีรายงานว่าร่างของครูพงค์จะเดินทางถึงบ้านเกิดในช่วงค่ำวันนี้แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันพรุ่งนี้ค่ะบรรยากาศที่บ้านที่ตำบลที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางสาวนิชยาอายุ42ปีท่านนี้เป็นน้องสาวของครูพงษ์นะคะบอกว่าทราบข่าวพี่ชายถูกยิงเสียชีวิตเวลาสักประมาณ10โมงเมื่อวานจากภรรยาของพี่ชายโดยทราบว่าขณะเกิดเหตุพี่ชายอยู่ในห้องฉีดวัคซีนพอได้ยินเสียงปืนค่ะก็วิ่งออกมาดูที่เกิดเหตุเพื่อปกป้องเด็กจึงทำให้ตัวเองถูกลูกกระสุนปืนเสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ทำให้เด็กชายก่อเหตุขอไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขอพูดแค่ความดีของพี่ชายที่ทำหน้าที่ได้ดีจนถึงวินาทีสุดท้ายมีรายงานว่าพ่อของคุณครูอะค่ะหลังทราบข่าวถึงกับทรุดเลยหมดแรงเพราะว่าครูพงเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวค่ะ ฝากฝั่งของเพจ Facebook โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีการโพสต์ภาพบุคลากรโรงเรียนทั้ง5คนนะคะเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปก็เป็นภาพของนายกิตติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพรั้งครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยข้อความระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งแม้กายจากไปแต่คุณงามความดีและหัวใจแห่งความเป็นครูจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปขอให้การเดินทางสู่สัมปรายภพเปรี่ยมไปด้วยความสงบชั่วนิรันดร์ส่วนครอบครัวของนักเรียนที่ก่อเหตุค่ะวันนี้เองทางพ่อแล้วก็ญาติๆได้จัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตรวมถึงคุณปู่คุณย่าในคราวเดียวกันนะคะที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทองกำหนดการสวด3คืนแล้วก็ชาปนกิจในวันอังคารที่11สิงหาคมค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีหลายคนติดตามนะคะวันนี้ตำรวจได้เชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก็มีทั้งคุณครูนักเรียนส่วนพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุสอบปากคำไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าก็จะต้องดูค่ะว่ามีการเชิญมาให้เพิ่มเติมได้หรือเปล่าส่วนที่มีข่าวมาว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุมีปัญหาที่โรงเรียนเพื่อนครอบครัวหรือว่าติดเกมต่างๆนานาก็จะนำข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมาพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะสรุปสำนวนสรุปความชัดเจนของคดีที่สภ.ปลายบางซึ่งก็เป็นพื้นที่เกิดเหตุคาดการณ์กันว่าน่าจะมีข้อสรุปถึงแรงกดดันที่มีส่วนทำให้เด็กตัดสินใจก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะส่วนกรณีผู้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็กเคยฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนไหมทีมสืบสวนเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลกับสนามยิงปืนต่างๆในพื้นที่บางกลวยบางบัวทองแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะส่วนผลชันสูตรพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนถูกกระสุนปืนทั้งหมดในจำนวนนี้6คนถูกยิงคนละ1นัดอีก2คนมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับค่ะลักษณะบาดแผลส่วนใหญ่พบบริเวณอวัยวะสำคัญก็คือศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่บางคนมีบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยนะคะส่วนเด็กชายวัย14ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะผลชันสูตรพบว่าถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะด้านขวา1นัดกระสุนทะลุออกจากร่างกายค่ะและไม่พบหัวกระสุนตกค้างขณะที่ไปพบขม่าวดินปืนบริเวณบาดแผลมันก็สอดคล้องกับการยิงในระยะใกล้กับผิวหนังขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสารต่างๆภายในร่างกายนะคะกรณีที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเด็ก14ปีถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมหรือเปล่าทำไมน้องถึงเสียชีวิตแพทย์นิติเวชยืนยันนะคะผลชันสูตรเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนส่วนจะเข้าข่ายวิสามันฆาตกรรมหรือเปล่าต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุพยานบุคคลแล้วก็หลักฐานอื่นๆก่อนสรุปข้อเท็จจริงขณะที่ผลการชันสูตรจากสถาบันนิติเวชค่ะพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนถูกกระสุนปืนทั้งหมดในจำนวนนี้6คนถูกยิงคนละ1นัดอีก2คนมีบาดแผลจากกระสุนปืน3และ4นัดตามลำดับก็อย่างที่บอกไปลักษณะส่วนใหญ่ก็ถูกจุดสำคัญนะคะหน้าอกแล้วก็ศีรษะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้ทีนี้เรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะคะความคืบหน้าเรื่องพนักงานสอบสวนตอนนี้เขาจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานอื่นๆและจะมีการสรุปสำนวนคดีสรุปสำนวนข้อเท็จจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าค่ะไปดูความคืบหน้าการกู้เงิน200ล้านบาทมีคำยืนยันค่ะว่าใช้ใน2โครงการแน่ๆก็คือโ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
7: ี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
7: ี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะกลับมาช่วงนี้มาดูกรณีของเงินกู้200,000 ล้านบาทกันหน่อยนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าการใช้เงินในพรก.กู้เงิน400,000 ล้านในส่วนที่เหลืออีก200,000 ล้านค่ะจะมีการจัดสรรลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณอย่างไรเพราะว่าขนาดนี้มีการขอโครงการเข้ามาเยอะมากทั้งโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานเจ้าตัวยืนยันเลยนะคะที่แน่ๆ200,000 ล้านที่เหลือเนี่ยต้องนำไปใช้ในเรื่องที่สำคัญก่อนซึ่งส่วนตัวมองว่าสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานในโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อประชาชนเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่างบประมาณที่ใช้ในโครงการในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยประมาณ 50,000-60,000 ล้านบาทก็จะมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาช่วยในเรื่องของสินเชื่อทีนี้จะมีการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมโดยรัฐบาลอยากทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็น EV ใน7กลุ่มค่ะโดยรถเหล่านี้จะมีการใช้งานคือยาวนานมามากๆแล้วเราจะเห็นแล้วว่ารถเมแดงรถเมล้อเนี่ยมันมีอยู่นานละอยากจะมีการเปลี่ยนผ่านในกลุ่มนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดแล้วก็งบประมาณนะคะส่วนกรณีที่มีการหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Graf Holding จำกัดประเทศสิงคโปร์ซึ่งมาขอบคุณในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งก็เป็นการพัฒนาระบบ AI ที่คล้ายกับแอปพลิเคชันนกกระซิบค่ะส่งผลให้ยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าสูงขึ้นประมาณ 68% ก็เป็นการพิสูจน์ว่าคำว่า Plus เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ร้านค้าเก่งขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็หลังจากนี้จะพูดคุยกับประชาชนแล้วก็ร้านค้าเพื่อนำมาต่อยอดนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้ามันต้องต่อโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2เพิ่มเติมจะใช้เงินในส่วนนี้สักประมาณ200,000 ล้านที่เหลืออยู่ด้านหลังเนี่ยได้ไหมในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก่อนได้ไหมเพราะว่าประชาชนอยากจะเรียกร้องโครงการนี้มากกว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานคุณเอกนิติบอกว่าในทางกฎหมายใช้ได้แต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะอยากจะเอาไว้ใช้ในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานก่อนส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะหมดโครงการในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็จะต่อให้ในเฟส2ไหมอันนี้ต้องพิจารณาก่อนค่ะขณะที่งบประมาณอีก200,000 ล้านแรกที่ใช้ไปแล้วตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังง่ายๆแบบนี้นะคะเงินกู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเงินก้อนเนี้ยกู้มาทั้งหมด400,000 ล้านบาท200,000 ล้านบาทแรกใช้ในโครงการไทยพลัสแล้วก็อีกหลายโครงการที่สำคัญตอนนี้200,000 ล้านบาทแรกเหลืออยู่40,000 ล้านบาทมารวมกับ200,000 บาทหลังก็จะเหลืออยู่240,000 ล้านบาทหลายคนอยากให้เปิดไทยพลัสเฟส2แต่คุณเอกนิติบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวพิจารณาเพราะอยากใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากกว่ารวมไปถึงการเปลี่ยน

0: ารด้านคมนาคมโดยเปลี่ยนรถไฟฟ้ารถขนส่งสาธารณะรถเมล์ร้อนให้เป็น EVเดี๋ยวอันนี้รอก่อนนะคะทีนี้ค่ะอยากจะให้ประเมินสถานการณ์ว่างบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจะต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายที่สุดส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งว่าจะของบประมาณจากพรก.กู้เงินเอาไปใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก่อนหน้านี้สมัยในยุคลุงตู่แล้วก็จะมีโครงการไทยเที่ยวไทยแต่อันนี้จะเอามาปรับใหม่เพิ่มคำว่าพลัสเข้าไปจะเป็นไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะโครงการนี้จะใช้งบประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาททีนี้คุณเอกนิติมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะแล้วก็ได้ให้นโยบายไปละว่าจะต้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆแต่ก็ยอมรับว่าจะมีจำนวนเงินพอเหลือแต่ต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์อันเนี้ยก็เลยต้องคุยกันก่อนว่ามันต้องยังไงส่วนกรณีที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาในส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกู้เพราะว่าหากสถานการณ์เศรษฐกิจมันดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรที่จะมากระตุ้นการท่องเที่ยวคุณเอกนิติก็ตอบเหมือนเดิมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะฉะนั้นตอนนี้เงินทั้งหมดทั้งมวลที่เหลืออยู่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้ในโครงการอะไรไปกันที่แม่ฮ่องสอนค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องเลยมีรายงานล่าสุดนะคะว่าสะพานสู่ตองเป้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของแม่ฮ่องสอนยังซ่อมไม่เสร็จเลยค่ะแล้วก็พังลงมาอีกแล้วจากแรงของน้ำป่าระรอกเนี้ยมันเป็นน้ำป่าระรอกใหม่พัดเข้ามาแรงของน้ำมันทำให้สะพานสู่ตองเป้พังลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะคือเมื่อคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมามันเกิดฝนตกหนักแล้วหนักต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงอะค่ะน้ำป่าก็ไหลหลากลงมาจากพื้นที่สูงชันลงสู่ลำน้ำแม่สง่าท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบหมดเลยค่ะก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวแล้วก็พัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มอีก1จุดตอนนี้มีรายงานนะคะว่าอำเภอปายน้ำในแม่น้ำปายทะลักจุดวิกฤตแล้วค่ะส่วนที่บ้านแม่สุยะที่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจุดที่เกิดคอสะพานทรุดตัวจากความแรงของน้ำยังต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเปิดใช้ทางได้เพียงแค่ช่องทางเดียวเนื่องจากว่าดินยังทรุดแล้วก็เมื่อคืนนะคะยังมีรถบรรทุกติดลมขณะที่ฝนก็ยังตกต่อเนื่องค่ะเกรงว่าดินอาจจะทรุดมาเพิ่มส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการออกประกาศแจ้งเตือน6จังหวัดพื้นที่ภาคกลางปทุมนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะคะระหว่าง 10-17 สิงหาคมนี้ก็ช่วงนี้ฝนเยอะคุณผู้ฟังคะฝนเยอะแล้วมันมาพร้อมกับน้ำป่าด้วยหลายพื้นที่ที่อยู่ติดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านก็ต้องระมัดระวังนะคะขยับมาดูเรื่องของฮลุนโซโล่ค่ะเมื่อวานนี้ญาติก็รับร่างนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วแต่ว่ายังมีคนพูดถึงความน่ารักความมีน้ำใจของน้องนะคะที่ช่วยเหลือสังคมแม่ค้าร้านส้มตำที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะบอกว่าตัวเองเห็นน้องหลุนน่ะมาตั้งแต่เด็กน้องมีฐานะยากจนแต่เป็นคนอารมณ์ดีมีน้ำใจมีความมุมานะจนสามารถเข้าไปเรียนในกรุงเทพได้ทุกครั้งที่น้องกลับมาบ้านที่อำเภอสมเด็จนะคะน้องมักจะมาเลี้ยงกับข้าวเด็กๆในชุมชนบางครั้งซื้อลาบเนื้อก้อยเนื้อหมูกระทะมากินร่วมกับญาติพี่น้องแล้วก็เด็กๆในชุมชนอยู่บ่อยครั้งและครั้งล่าสุดก่อนที่น้องจะเดินทางไปจอร์เจียประมาณ3วันน้องก็พาคุณย่ามาอุดหนุนไก่ย่างแล้วก็ตำป่าที่ร้านนะคะก็ไม่นึกว่าจะเป็นครกสุดท้ายที่ได้ขายให้กับน้องเสียดายที่คนดีมีคุณภาพแบบนี้ด่วนจากไปเพราะว่าน้องก็เป็นเยาวชนที่น่าชื่นชมค่ะและฮารุนเองกำลังวางรากฐานให้กับเด็กในชุมชนได้มีวิชาติดตัวเพราะว่าฮารุนกำลังสอนตัดต่อวิดีโอสอนทำคลิปวิดีโอให้กับเด็กๆในชุมชนให้น้องๆเขาเดินตามรอยตัวเองได้มีอาชีพมีความสามารถติดตัวแต่ว่าทุกอย่างต้องชะงักเพราะว่าฮารุนจากไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังต่อเนื่องกรณีเมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านถนนสามเสนเขาอ้างว่าเป็นลูกของสจ.แล้วก็ไปรุมทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียนค่ะมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่ด้วยนะคะต่อมาทางโรงเรียนออกแถลงการคุมเข้มความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้เองตำรวจนครบาลนะคะโดยพนักงานสอบสวนสน.สามเสนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับเยาวชนคนดังกล่าวค่ะในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็นำตัวกลุ่มนักเรียนที่รุมทำร้ายเพื่อนนี่แหละมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่ด้วยใช่ไหมคะ นำบุคคลเหล่านี้ส่งศาลเยาวชนค่ะซึ่งส่งไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนในกระบวนการสอบสวนนี้มีสหวิชาชีพร่วมในกระบวนการด้วยค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะอัปเดตกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวที่เรียกว่าเป็นปัญหาสังคมอีกเรื่องนึงที่ควรที่จะได้รับการแก้ไขแล้วก็ดูแลเพราะว่ากรณีเด็กหญิงวัย17ปีพ่อแม่เขาถูกจับกุมในคดียาเสพติดต่อมาน้าสาวที่มีลูกวัยแค่2ขวบก็ถูกจับไปอีกคนนึงส่งผลให้เด็กหญิงวัย17ปีคนนี้ค่ะกลายเป็นเสาหลักต้องเลี้ยงน้อง2ขวบอยู่กันตามลำพังบ้านตอนนี้ถูกตัดไฟเรียบร้อยนะคะรายได้ก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านไปแจ้งที่อำเภอค่ะบอกว่ามีเด็ก2พี่น้องเนี้ยต้องอยู่ตามลำพังภายในบ้านที่ทรุดโทรมไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีที่นอนน้องวัย17ปีต้องรับจ้างจัดผักอยู่ที่ร้านบะหมี่เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงน้องแต่ก็ไม่พอกินบางวันจูงน้องไปขอข้าวจากเพื่อนบ้านนะคะทางอำเภอส่งคนไปตรวจสอบพบว่าพ่อแม่ของเด็กวัย17ปีถูกจับในคดียาเสพติดจับไปเมื่อ3เดือนก่อนส่วนน้าสาวถูกจับในคดียาเสพติดอีกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำกันทั้งหมดเลยทิ้งน้องวัย2ขวบให้เลี้ยงอะค่ะคือเด็ก17ปีเลี้ยงเด็ก2ขวบไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ฟังขนาดมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงเด็กเล็กเนี่ยนะคะยังว่ายากละอันนี้น้องเลี้ยงเพียงลำพังต้องหาเงินด้วยปู่กับย่าก็เสียชีวิตไปแล้วทางอำเภอตอนนี้เร่งช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการประสานการไฟฟ้าให้เร่งต่อกระแสไฟนะคะเพื่อให้มีไฟส่องสว่างแล้วก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้บรรเทาความเดือดร้อนของเด็กทั้งสองคนก่อนจะประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้าค่ะไม่ได้ลงตอนนี้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านู้นถึงจะลงพื้นที่เพื่อประสานสภาพความเป็นอยู่ประเมินดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงวางแนวทางช่วยเหลือของเด็กทั้งสองคนอย่างเป็นระบบพอนอกจากจะห่วงเรื่องสภาพความเป็นอยู่แล้วตอนนี้พี่สาววัย17ปีเขาเครียดมากเครียดสะสมจากพ่อแม่ถูกจับเนี่ยแหละสภาพของครอบครัวถือว่าอยู่ในภาวะเปราะบางมากๆนะคะสมาชิกครอบครัวหลายรายมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เข้าออกเรือนจำอยู่หลายครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่การศึกษาการคุ้มครองเด็กเนี่ยเขาก็จะดูแลอย่างเหมาะสมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็ตั้งคำถามว่าการจะส่งลงไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็ก2ขวบจะต้องอยู่แบบนั้นกับเด็กวัย17ปีซึ่งไม่ใช่แม่ของเขาด้วยเนี่ยนะคะเด็กแล้วมีภาวะเครียดสะสมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็มันจะไม่ได้กลายเป็นภาระสังคมนะคะเขาก็อยากจะมีการประเมินกันก่อนเพื่อที่จะดูแลคุณภาพชีวิตหรือว่าจะให้น้องเนี่ยไปอยู่ยังไงบางคนก็บอกว่าเด็ก2ขวบจะไปอยู่ในสถานที่รับเลี้ยงได้ไหมของรัฐที่จะดูแลเพราะว่าเด็กวัย17ปีเองเนี่ยก็ต้องได้รับการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหลักเกณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการประเมินกันอีกครั้งนึงคุณผู้ฟังมาตามต่อกันที่ศาลปกครองกลางค่ะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนายแพทย์สรณะที่ขอเพิกถอนมติกรรมการสรรหาฟันพ้นตำแหน่งประธานกสทช.นะคะบอกว่ายังไม่ได้รับความเสียหายคำร้องของคุณหมอก็คือการขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ 1/2569 แล้วก็ขอให้ทุเลาการบังคับทางปกครองและขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษาและขอให้ระงับการนำความกราบบังคมทูลให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อให้ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปและขอให้ระงับการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกสทช.คนใหม่ทดแทนตนเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่สุดแล้วศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็ให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบคือจำหน่ายคดีเนี่ยออกจากสารระบบไปแล้วเมื่อวานนี้โดยศาลมีความเห็นว่าเมื่อกรรมการสรรหาวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บ2แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา20ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งซึ่งผลของคำสั่งของศาลปกครองดังกล่าวนะคะก็ทำให้คำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดในทางคดีไม่มีเหตุที่นายแพทย์สรณะจะกล่าวอ้างได้อีกว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่มีผลเป็นที่สุดและคำขอต่างๆที่ขอต่อศาลยอมไม่ได้ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่กสทค่ะเขาประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยกเลิกกลุ่ม ขออภัยยกเว้นกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2นะคะยกเว้นกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2บางส่วนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบได้นะคะเข้าไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ของกสทนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะพบกับข้อข่าวค่ำได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถณเมรุหลวงหน้าพระปราสาทอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถเกิดเมื่อวันที่22 มีนาคม 2476ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนที่4ในจำนวนพี่น้อง10คนของนายทองอยู่และนางบุญรอดปราสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกหลายแห่งชีวิตการทำงานนายแพทย์ประเสริฐเริ่มต้นเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนเครือข่ายผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้านธุรกิจการบินก่อตั้งและเป็นเจ้าของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์รวมถึงธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลก่อตั้งบริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บอร์ดคาสติ้งจำกัดหรือสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งเช่นได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจริยธรรมสรรเสริญจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับรางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปี2562จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติยศสูงสุดที่มอบแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นต้นด้วยคุณูปการต่างๆได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งได้แก่ประธมาภรณ์มงกุฎไทยประธมาภรณ์ช้างเผือกปฐมดิเรกคุณาภรณ์มหาวชิรมงกุฎและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัลลีปราสาททองโอสถมีบุตรและธิดารวม5คนนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุ93ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยต่อมาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพร้อมกันนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมมิเลียเฮเรนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเสร็จแล้วในภายหลังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิติมาศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิติมาศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จขออภัยค่ะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568
1: วันนี้เวลา 8:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญาบัณฑิตกิติมาศักดิ์จำนวน10คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งเข้ารับปริญญาบัตรรวม2812คน ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริง
0: ผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้เวลา 14:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวัชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณวัดอินทรวิหารเขตพระนครวัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระอารามโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีภายในวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5 มกราคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยเมตไตรจะสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดพระเกศามาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรทั้งนี้วัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวชิรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูรณาธิการราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับทั้งยังรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติปัจจุบันมีนัก เรียน80คนมีครูและบุคลากร13คนทั้งนี้โรงเรียนมีการส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันโอกาสนี้องคมนตรีให้คำแนะนำในการปรับเวลาเรียนเสริมให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านมามอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาองคมนตรีได้ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน76คนมีครูและบุคลากร9คนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาบูรณาการร่วมกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือต่างๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเหรียญโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026ช่วงบ่ายองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนปัจจุบันมีการจัดการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการควบคู่กับการจัดแต่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆให้นักเรียนในโรงเรียนได้ศึกษาทั้งยังจัดแสดงพระราชกรณียกิจเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจก่อนเดินทางกลับองคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิบ้านทอฝันมังมุนอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าขาวม้าลายตาขี้บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบให้มาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยอัญชันองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสาเกตสีรูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสสีรูปพระพิธีธรรมที่สวดในงาน านพระราชพิธีมีมาตั้งแต่โบราณซึ่งมาจากพระอารามหลวงต่างๆในกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมและระเบียบของงานหลวงรวมทั้งในอดีตพระอารามหลวงหลายแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังจึงสะดวกต่อการนิมนต์มาปฏิบัติหน้าที่เวลา 11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดอนงคาราม4รูปพระอภิธรรมเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงสภาวะธรรมและธรรมชาติของชีวิตโดยเนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องจิตเจตสิกและรูปรวมถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นและดับไปสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเวลา 17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดอนงคาราม4รูปพระพิธีธรรมจะใช้พัดประจำตำแหน่งเรียกว่าพัดพระพิธีธรรมเป็นพัดหน้านางสีด้ามมีสีแตกต่างกันได้แก่เหลืองแดงน้ำเงินและเขียวแต่ละด้ามใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของพระพิธีธรรมและเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงหน้าที่เฉพาะในงานพระราชพิธีแล้วเวลา 19 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามทั้งนี้พระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีสภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
2: เ
0: เวลา 17 นาฬิกาบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวตวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมและวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคัคคเนตคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จำนวน8รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏสมาคมสตรีไทยในออสเตรนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Double Rich International จำกัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายทรงนำความรู้สู่การปฏิบัติทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติด้วยการผลักดัน Bangkok Rules ของข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศสภาพคุ้มครองแม่และเด็กการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังหญิงน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยผืนป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งผืนป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระราชฤทัยแห่งการรักษาป่าติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่งพื้น

0: จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยแม้จะทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่าการรักษาป่าเป็นงานที่หนักที่ทรงต้องแข่งกับเวลาแต่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหลากหลายเพื่อรักษาป่าควบคู่กับการรักษาคนพระองค์ทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525เพื่อรวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญในวันนั้นพระองค์ได้ทรงปลูกป่าต้นประดู่เป็นปฐมฤกษ์และทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมใจการปลูกป่าเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วและพระราชฐานชื่อโครงการว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้กำเนิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก
1: ถือว่าเป็นพระราชดำรัสที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพจริงๆทรงเข้าใจในเรื่องถึงความเกื้อกูลกันในระบบนิเวศทรงเป็นพ่อแม่แห่งผืนป่าไทยนะครับแล้วก็สมดังพระราชสมัญญาที่พระองค์ทรงได้รับก็คือทรงเป็นพระมารดาแห่งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนั้นก็จะเห็นว่าผืนป่าไทยที่เราดำรงคงอยู่ณวันนี้นะครับในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรารับผิดชอบพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์แล้วก็ได้ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีความหลากหลายมากมายถึง74ล้านไร่แล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติในการที่จะให้ได้ถึง 25% ของเนื้อที่ประเทศก็ถือว่าเป็นการที่ดำเนินรอยตามเบื้องพยุคลบาทของพระองค์ท่านในการที่จะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีผืนป่าในการที่จะสร้างน้ำสร้างระบบนิเวศสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได
0: ้พระองค์ทรงตระหนักว่าหัวใจสำคัญของความยั่งยืนคือคนและความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นแห่งแรกที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
2: เพราะท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าป่าเป็นที่เก็บน้ำใต้ดินไว้ให้แก่ประชาชนทั้งหลายเช่นการตัดไม้ทำลายป่าการทำลายป่าชายเลนเหล่านี้ก็เป็นการตัดอนาคตของประเทศไทยโดยตรงแต่บัดนี้มีคนไทยเป็นจำนวนมากขึ้นทุกทีที่เข้าใจผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงก็ร่วมชุมนุมกันอาสาเป็นราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าพิทักษ์ป่าชายเลนแล้วก็ป่าทั่วไปด้วย
0: จนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศไทย
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเองเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นเป็นโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมีเจ้าที่ช่วยดูแลช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นนะครับสภาพปัจจุบันต้นไม้รอบๆอ่างนะครับก็ได้ปกคลุมอ่างเป็นร่มเงาให้กับอ่างเก็บน้ำพี่น้องประชาชนตรงนั้นก็สามารถที่จะช่ว วยกันดูแลป่ามีพื้นที่ปลูกป่าตรงนั้นอยู่ที่รวบชาวบ้านด้วยร่วมกันปลูกมาก็เป็นพื้นที่ป่าผืนใหญ่อีกผืนหนึ่งนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลูกไว้อย่างเดียวนะครับมีการเข้าไปเก็บเห็ดมีการเข้าไปเก็บหาหน่อไม้ในต่างๆตรงนั้นได้ทุกคนได้ทราบถึงน้ำพระราชทานฤทัยของพระองค์ท่านในการที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าเพื่อเป็นต้นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำคำชวน
0: โครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรและร่วมกันดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนป่ารักน้ำจึงได้เป็นบันทึกที่มีชีวิตบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระแม่แห่งผืนป่าไทย
4: ความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าวันนี้ที่เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อพื้นป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไปสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
8: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
10: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
9: เขาจะกินปิ้งย่าง
10: แต่เขาจะกินชาบู
9: ปิ้งย่าง
10: ชาบู
9: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองจะไม่ได้ฟิกสาขาแต่ว่าต้องดูว่าควอลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับ มันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: สวัสดีวันเสาร์ใช้เงินกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นช่วยเพิ่มความสุขให้ยั่งยืนมากขึ้น
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมา

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากติดตามภารกิจกองกำลังนเรศวรฉกราชมนูยกระดับความพร้อมดูแลความมั่นคงสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
9: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนตากติดตามภารกิจกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยกระดับความพร้อมดูแลความมั่นคงความปลอดภัยประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคปปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปาการและหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดโดยได้รับฟังการบรรยายสถานการณ์ภาพรวมการควบคุมพื้นที่และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบและประเมินภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตรวจและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดและการค้ามนุษย์โดยยึดหลักกฎหมายและมนุษยธรรมควบคู่กับการดูแลสิทธิสวัสดิการความพร้อมและความปลอดภัยของกำลังพลเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจพิทักษ์อธิปไตยและดูแลประชาชนตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพวิริยะจันทรารายงาน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกยืนยันว่าการใช้กำลังของฝ่ายไทยทุกครั้งดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศมีการกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนมิใช่การใช้อาวุธโดยไม่จำแนกเป้าหมายซึ่งต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนของไทยสำหรับความเสียหายต่อโบราณสถานโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายซึ่งการนำโบราณสถานมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารในลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลต่อสถานะความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งก่อภัยคุกคามฝ่ายไทยจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อยับยั้งโดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและพยายามจำกัดความเสียหายต่อโบราณสถานที่เหลือให้เหลือน้อยที่สุดส่วนตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามเป็นเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความเชิงป้องกันมิใช่การสร้างสถานการณ์หรือยกระดับความขัดแย้งตามที่กล่าวอ้างแต่ภาพและหลักฐานความเสียหายต่อชีวิตบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนไทยอันเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายกัมพูชาเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจลบล้างได้ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อการบิดเบือนข้อมูลหรือการกล่าวย้ำข้อกล่าวหาเดิมๆซ้ำๆเพื่อสร้างความเข้าใจผิดและประชาคมระหว่างประเทศย่อมมีวิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลและหลักฐานจากทุกฝ่ายและสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือข้อเท็จจริงและสิ่งใดเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและปิดท้ายที่กองกำลังผาเมืองปะทะคาราวานขนยาเสพติดชายแดนเชียงรายคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
4: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาขณะที่ทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองนำกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณท่าข้ามเวียงแก้วริมแม่น้ำโขงบ้านเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดเข้าประเทศจำนวนประมาณ 10-15 คนเดินเท้าแบกเป้สัมภาระมาตามเส้นทางธรรมชาติทหารชุดลาดตระเวนจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทันทีจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้จนกระทั่งช่วงสายวันนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้เสริมกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่จุดเกิดเหตุพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำตกกระจายอยู่จำนวน10เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 1,928,000 เม็ดจึงทำการตรวจยึดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชัชวาลวังทิยองรายงาน
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะทมรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94
7: MHz คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Is that good?
4: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามและชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: ปังพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอูขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube ATMUD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ทางโชว์บิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: EFM Playlist of the Week
2: Chant of the Week
3: Number 1
4: เมื่อถูกค้นพบ Freehand
5: เ
6: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชน7รายจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์สักครู่มาติดตามค่ะ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุการณ์ยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: ปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงวันที่10ถึง17สิงหาคมเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รวมถึงประสานงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังประกอบไปด้วยจังหวัดปทุมธานีที่อำเภอเมืองอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีพระประแดงและอำเภอบางบ่อและกรุงเทพมหานครยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และกรมการขนส่งทหารเรือได้จัดกำลังพลจำนวน66นายประกอบด้วยนักเรียนจ่าภาคนาวินเหล่าทหารขนส่งและนักเรียนหลักสูตรพลขับรถร่วมบริจาคโลหิตเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินโน่สปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
2: กินโน่สปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโน่สปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆเป็นสิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
6: ว้าว
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: เอาวันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
3: สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันน
4: ี่
3: จะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
4: อ
3: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะลุยตรวจงานโอท็อปศิลปาชีพนะคะชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทยค่ะด้านของแม่ค้าค่ะเชียร์ว่าอยากจะให้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังพื้นที่ตรวจความพร้อมงานของศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในปี2569ค่ะจะจัดขึ้นนะคะจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้นะคะที่อาคารChallenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะมีการเดินทางเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้ด้วยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
5: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
3: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ล
4: ืมอยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันฉายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
4: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม่คุ้ม
5: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
4: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
6: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
8: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด้

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกรมการปกครองนะกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรการเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันค่ะไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นๆด้วยทั้งนี้แล้วนะคะอธิบดีกรมการปกครองย้ำนะกรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสถียรศรีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
6: ิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ใช้เวลาในวันนี้พักให้เต็มที่เก็บแรงไว้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบไม่เหนื่อยเกินไปนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

望你只是一只白晶晶。EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: เดี๋ยวล่ะค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะพายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายเกิดไฟฟ้าดับกระทบอาคารบ้านเรือนกว่า 14,000 หลังขณะที่ทางการจีนสั่งปิดท่าเรือและระงับเส้นทางเรือเฟอร์รี่เพื่อเตรียมรับมือกับพายุที่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศค่ะศูนย์กลางของพายุค่ะอยู่ห่างจากเกาะคุเมะในจังหวัดโอกินาวาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ160กิโลเมตรนะคะโดยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้เคียงศูนย์กลาง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

าสนาทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะประเมินสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยน่าจะยุติลงในเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากว่าฝั่งอิหร่านเนี่ยไม่น่าจะสามารถตั้งรับการสู้รบได้ยาวนานกว่านี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ากองทัพสหรัฐค่ะกำลังเผชิญปัญหาคลังสำรองยุทโธปกรณ์บางประเภทนะคะโดยเฉพาะขีปนาวุธวิถีพิสัยไกลความแม่นยำสูงที่ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากตลอดการสู้รบในช่วง5เดือนที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะบรรดาบริษัทด้านความมั่นคงภาคเอกชนของสหรัฐก็กำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็รวมถึงฐานการผลิตขีปนาวุธ Patriot และ Tomahawk เพื่อรองรับสถานการณ์ค่ะพร้อมกันนี้ทำเนียบขาวยังบอกว่าสหรัฐนั้นยังคงมีแสนยานุภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
5: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ความสุขไม่จำเป็นต้องออกไปตามหาที่ไหนไกลแค่ได้อยู่กับตัวเองได้ทำอะไรที่เราชอบแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซ้ำอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยเดี๋ยวก่อนฉันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสเขาตั้งแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสียว่าหานกยุงเจอหยุด

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ได้เวลาค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะกองทัพไต้หวันค่ะเริ่มต้นซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ทหารฮันกวงนะคะมีกำหนดจัดขึ้นไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้นะคะซึ่งกำลังพลสำรองจำนวนมากค่ะได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมใช้อาวุธไรเฟิลและเครื่องยิงลูกระเบิดภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงไทเปโดยมีการจำลองสถานการณ์เคลื่อนกำลังพลเข้าสู่ตำแหน่งยิงและปฏิบัติการยิงต่อสู้ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
6: Espiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
8: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

สียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touch me onceที่ไม่ได้เอื้อเหนื่อยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

0: ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะเน้นย้ำถึงข้อยึดมั่นของประเทศญี่ปุ่นนะคะต่อหลักการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ค่ะที่เมืองฮิโรชิมาเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีเหตุการณ์สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองแห่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะกล่าวสุนทรพจน์จะทำทุกวิถีทางค่ะให้สุดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายการทำให้โลกนั้นปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และเกิดสันติภาพที่ยั่งยืนพร้อมทั้งย้ำถึงจุดยืนของญี่ปุ่นการยึดมั่นตามหลักการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์3ประการได้แก่ไม่ครอบครองไม่ผลิตและไม่นำเข้าอาวุธนิวเคลียร์ค่ะทั้งนี้นะคะนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมาก็เรียกร้องให้ผู้นำทั่วโลกร่วมกันยกเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์พร้อมเตือนว่าการตอบโต้ด้วยความรุนแรงอาจนำพาโลกกลับไปสู่กรอบความคิดในยุคสงครามโลกครั้งที่2ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์เปิดเพลงที่เราชอบฟังเพื่อเพิ่มพลังใจให้ตัวเราได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHzออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองเกาหลีใต้นะคะสั่งการให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นระดมบุคลากรทรัพยากรทั้งหมดที่มีนะคะเข้าจัดการกับวิกฤตคลื่นความร้อนจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาลงนะคะโดยเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนการยกระดับมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายมาตรการหยุดพักแรงงานกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดอย่างเข้มงวดค่ะผู้นำเกาหลีใต้ค่ะบอกว่าประเทศกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดรุนแรงในระดับที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนและก็ปรากฏการคลื่นความร้อนที่เคยเห็นเพียงข่าวในต่างประเทศนั้นได้กลายมาเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้แล้วทั้งนี้อากาศที่ร้อนจัดนะคะยังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยมากกว่า20รายติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติกนาวงค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
5: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

望你只心眼子白晶晶。EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ปั๊บปั๊บปั๊บ

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะของประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
3: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรส
4: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4มาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้ทำหนังสือสั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจทหารรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษาคือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนการศึกษารวมไปถึงนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงควบคุมการเข้าออกและตรวจสอบความพร้อมในการป้องกันเหตุฉุกเฉินและดูแลด้านจิตใจป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาบูรณาการตำรวจในพื้นที่รวมไปถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการการจัดการกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนรวมไปถึงเส้นทางคมนาคมและให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารเฝ้าติดตามกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ต่อกันที่5คำแนะนำจากจิตแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อดูแลจิตใจและอารมณ์เมื่อได้รับข่าวเหตุการณ์รุนแรง 1. จำกัดการรับข่าวสารและไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงนั้นรวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวสารดังกล่าว 2. สำรวจจิตใจตนเองเป็นระยะว่ามีอารมณ์ด้านลบรุนแรงหรือมีความคิดถึงเหตุการณ์นั้นรบกวนตลอดเวลาหรือไม่3. หาวิธีผ่อนคลายจิตใจเช่นกำหนดลมหายใจอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกาย 4. ให้กำลังใจกันและกันส่งต่อข้อความหรือเรื่องราวดีๆใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงและสังเกตดูแลจิตใจคนรอบข้าง 5. ขอความช่วยเหลือหากอารมณ์หรือความคิดด้านลบยังคงรบกวนชีวิตประจำวันหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันควรปรึกษาบุคลากรด้านสุขภาพจิตปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนใต้ตะวันออกหรือด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9-10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย
6: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94เมกะเฮิรตซ
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอาทิตย์ชีวิตจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวัน
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปังพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเซ็ง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมว
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
6: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
8: อังคารคลุมโปง
9: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากเถียงนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
10: ว้าย
11: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00ถึง20:00ที่ EFM 94
12: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทท
1: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะไม่ได้ฟิกสาขาแต่ว่าต้องดูว่าควอลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับ มันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเลยครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์10ถึง11สิงหาคมหลังอดีตลูกจ้างครูขู่ยิงคณะครูมาติดตามสักครู่ค่ะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด